0: ตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
2: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
1: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
5: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำงานตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
4: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง500,000สิทธิ์ นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
7: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
8: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
6: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรี ลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
14: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผู้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือน ด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
14: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินิภาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิสารรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติโอโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณอนันต์พันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคุณอนันต์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วีราวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ
3: และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
16: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มาลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มา นอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไผ่ใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
22: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
21: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
22: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
24: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
25: ครับสวัสดีครับ
24: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
25: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม
24: ่
25: ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
24: ครับ
25: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
24: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือเก การสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
25: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับและที่หรือที่รู้จักกันดี5เสือนะ
24: ครับ
25: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
24: คำและสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
25: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธินะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธินะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
24: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
25: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในเชียงใหม่นครล้าน5เนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับไอ้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านมาเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางงานที่เราได้นำมาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
24: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
25: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับและครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5จับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
24: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
25: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมาภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
24: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
25: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางไอแผ่นพับหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะ ไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
24: ครับครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่ครับ
25: แต่ละกลุ่มวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลุ่มนะครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FC ของแต่ละกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเพื่อประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลุ่มเนี่ยมี FC นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไม่ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
24: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
25: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีพไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบทชิ่งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มันเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
24: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่ครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
25: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มี QR code นะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
24: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้และก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
25: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับ ที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนให้ประชาชนฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับปรึกษาเรื่องของสวัสดิการปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเผื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
24: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
25: ครับสวัสดีครับ
21: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
4: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
5: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
1: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือ case manager ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
7: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
26: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26ถึง30สิงหาคมนะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
8: ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30 สิงหาคม 2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ขอแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
6: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปะการังนำอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
8: ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกันจัดศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5Fได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าคู่ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเพราะทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอ

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่า
2: จะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อน
1: ครับ
2: มาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด

0: ดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
0: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
0: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชนเป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
0: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย์มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเอ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
0: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
0: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วย

0: ความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
0: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
0: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
0: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
0: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
0: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวล นะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
0: ทำงานให้เต็มที่อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
0: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
0: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
0: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3. เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันรวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
0: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
0: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
0: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22 สิงหาคม 2569 นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
0: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
1: ์
0: นะคะ ประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
0: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุน

0: ทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด

าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประกันสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิ์เกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะ

0: เปียก 3. ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ 4. ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ 4. ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ำหรับค่าขาดรายอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไรอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขา

จดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนเนี้ยต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่ทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรหนึ่งที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ทีมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะ

ามีเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
8: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ดีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐาน

0: ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการครับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS โดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: สนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

ียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น

ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้า

0: ้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
1: ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30โขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คนในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
5: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
8: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
10: สวัสดีค่ะ
11: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
10: ภูเก็ตคิสตี ดิฉันนะคะนางสาวบุญสิตาวงสามารถค่ะเป็นครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะและมาพร้อมกับนักศึกษา3คนนะคะ
11: กับผมนายชนาภัทรหลักบ้านคีนครับ
12: ครับผมนายภูมิพัฒนาคุณครับภูครับ
13: กับผมนายพงษ์วรินทร์ปาทิพย์มัทราครับชื่อเล่นชื่อบิวครับ
10: ค่ะซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นที่สถานีวิทยุภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
12: ครับ
10: ค่ะก็เราก็จะมาเริ่มกันในช่วงที่1ก่อนเลยนะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องของสุจริตจิตอาสาในชีวิตจริงจริงๆแล้วน่าสนใจนะดูชื่อแล้วแบบเฮ้ยอะไรอ่ะ
11: คืออะไร
10: ใช่ๆแต่อ่ะเดี๋ยวขอคำถามที่1ก่อนแล้วกัน
11: ยังไง
10: ถ้าสมมุติว่ากลับไปวันแรกอะนะแล้วเราเฮ้ยเห็นวิชาเนี้ยเข้ามาในชีวิตเลยครั้งแรกอะนะอุ๊ยมันเป็นวิชาเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา
11: อุ๊ยไม่เคยได้ยิน
10: ชื่อใช่เห็นไหมแปลกใหม่อะไรใหม่ใหม่ในความรู้สึกเราเนี่ยที่เราเห็นปุ๊บเลยเรารู้สึกยังไงกับรายวิชานี้เรารู้สึกยังไงว่าเฮ้ยรายวิชาเนี่ยสอนอะไร
11: เกี่ยวกับอะไร
10: เอางี้เกี่ยวกับอะไรเรียนยังไงรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรนะวันนั้น
11: โอเคในส่วนของครูนะครูคิดว่ามันจะเป็นวิชาที่แบบน่าเบื่อแล้วก็เครียดได้ท่องจำกฎหมายหรือศีลธรรมอะไรอย่างนี้มันจะแบบน่าเรียนไหม
10: เหมือนวิชาสังคมไหมอะไรแบบนี้
11: หรืออะไรอย่างนี้แต่พอเราเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกคิดฝึกทำชวนให้เราเนี่ยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรอบตัวเราใช่รวมถึงเราเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราเอง
10: น่าสนใจต่อไป
14: ก็สำหรับผมนะครับ
10: ครับ
14: สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นแค่วิชาเก็บชั่วโมงธรรมดาครับเป็นแบบเก็บชั่วโมงจิตอาสาครับพอได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยก็รู้ว่าจิตอาสาเนี่ยเริ่มมาจากสิ่งเล
10: ็
14: กๆใกล้ตัวอย่างเช่นการช่วยเพื่อนส่วนสุจริตเนี่ยก็เริ่มมาจากความสัตย์กับตัวเองครับ
11: แล้วพี่บิวว่ายังไงบ้างครับ
13: อ๋อก็สำหรับบิวนะครับก็ตอนแรกคิดว่านะครับวิชานี้ครับมันเป็นวิชาที่ใกลตัวเรามากเลยครับแต่พอเรียนจบนะครับก็รู้สึกว่าวิชานี้นะครับสอนเรื่องทักษะชีวิตนะครับที่ทุกคนต้องใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับ
10: เหมือนการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เนาะเราก็จะต้องมีในส่วนของเรื่องนี้เนาะเข้าไปเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในประจำวันอะไรอย่างนี้เน
11: า
10: ะ
11: สำคัญนะ
10: สำค
11: ั
10: ญจริงๆสำคัญมากใช่แต่ก่อนคนมองข้ามไหม
11: มองข้ามว่าแบบเฮ้ยมันมีทำไมวิชานี้หรือยังไง
10: เห็นไหมเด็กบางคนก็ยังคิดว่าเฮ้ยเป็นศีล5หรือเปล่าเป็นเก็บชั่วโมงหรือเปล่าอะไรอย่าง
11: นี้ทำไมต้องมี
10: ใช่
11: ใช่แต่พอได้เรียนเนี่ยก็รู้เลยว่าม ันจำเป็นนะ
10: มันจำเป็น
11: ใช่
10: ในชีวิตประจำวัน
11: มากใช่ครับ
10: ต่อไปถ้าเป็นคำถามที่สองละกันของช่วงนี้ในมุมมองของเราเนี่ยคิดว่าทำไมคนยุคนี้นะเขาถึงพูดถึงเรื่องสุขความสุจริตแล้วจิตอาสากันอยู่อีกอ่ะทำไมเขาถึงยังพูดอยู
14: ่เพราะยุคนี้นะครับเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แบบอะไรก็ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลเลยนะครับการโกงหรือว่าการฉวยโอกาสเนี่ยมันก็จะทำง่ายมากขึ้นง่ายกว่าเดิมแบบมากๆเลยครับเราก็ไม่มีพื้นฐานความสุจริตสังคมก็ขาดความเชื่อใจกันครับ
10: ค่ะจริงอ่ะพี่
11: บิวว่ายังไง
13: ก็นะครับก็โลกนี้นะก็มีข้างๆต่างคนต่างอยู่นะครับก็การพูดถึงจิตอาสานะครับจะช่วยเตือนสติให้เรานะครับไม่มองแค่องค์ประกอบส่วนตัวนะครับก็คือแต่รู้จักแบ่งปันนะครับแคร์คนรอบข้างให้มากขึ้นไปครับ
10: ค่ะ
11: ครับ
10: สำหรับพี่ภูล่ะมุมมอง
11: ก็มองแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรากฐานใช่ต่อให้เทคโนโลยีเนี่ยไปไกลแค่ไหนนะแต่ว่าสังคมเนี่ยไม่มีสุจริตจิตอาสาเนี่ยสังคมก็ไม่น่าอยู่นะ
10: อันนี้จริงอันนี้จริงคนเราจะต้องมีเนาะ
11: ใช่
10: การใช้ชีวิตในสังคมเหมือนข้างต้นที่เราได้พูดไปเนาะ
11: ใช
10: ่แล้วถ้าเราพูดถึงคำว่านิยามนะของความสุจริตในรูปแบบของตัวเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างน่าสนใจ
11: ครับความสุจริตนะครับคือความถูกต้องแม้เนี่ยเราทำแล้วไม่มีใครมองเห็นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าสำคัญนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ใช่แบบไม่แบบว่าเปิดโน้ตดูแล้วก็สอบเพื่อนไม่ก๊อปงานคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเราใช่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุจริตแล้วครับ
10: ค่ะ อันนี้คือเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะเช่นแบบทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเนาะการทำอะไรที่มันสุจริตเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่ตรงนี้เลย
11: ใช่
10: เช่นแบบการไม่โลภการบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ
11: ใช่
10: ง่ายมากซึ่งเราเจอบ่อย
11: ใช่ในชีวิตประจำวันเลยถือว่าเจอบ่อยมากใช่
10: อ
11: ่
10: ะต่อไป
11: ยังไงครับ
10: พี่เขียนว่าไง
14: ก็มันก็แบบสำหรับผมนะมันก็คือการแบบตรงไปตรงมาคือความรับผิดชอบครับเช่นแบบเวลาเราทำอะไรผิดแล้วก็กล้ายอมรับกล้ารับผิดชอบครับไม่โยนความผิดให้กับเพื่อนหรือแม้เวลาแบบมีแบบได้เงินมาเกินแบบแม่ค้าทอนเงินเกินก็แบบบอกคืนเงินแบบไม่รับ
10: ค่ะ
14: ครับ
11: ครับถือว่าเป็นเรื่องที
10: ่ดีมากเหมือนกับว่าเราสามารถนำเรื่องนี้เนาะไปใช้ในชีวิตได้จริงๆเลย
11: ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของในโรงเรียนแต
10: ่
11: ว
10: ่
11: าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปปรับใช
10: ้
11: นำไปสร้างให้มันเป็นครับความดีแล้วก็ความสุจริตได้
10: ใช่ใช่ใช่ถ้าในเรื่องต่อมาแล้วกันนะในสังคมโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้โซเชียลแรงเนาะเหมือนที่เคนบอกนั่นแหละว่าแรงมากจริงการคอมเมนต์อะไรเงี้ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะคราวนี้ในสังคมโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยการที่เราจะเป็นคนสุจริตเป็นคนมีจิตอาสาบนโลกออนไลน์มันหน้าตาเป็นแบบไหนสำหรับเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไง
11: เนาะในความสุจริตเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่การที่เราเนี่ยไม่ปล่อยข่าวหรือว่าเฟกนิวหรือไม่ก๊อปปี้งานคนอื่นมาแอบอ้างส่วนจิตอาสาในพื้นที่โซเชียลนะครับก็คือการช่วยแชร์เรื่องดีๆส
10: ิ่
11: งดีๆครับโดยเตือนภัยในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ
10: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
14: นอกจากเรื่องนั้นนะครับผมว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพวกแบบไซเบอร์บูลลี่นะครับก็คือการที่เรานั้นแบบมีคนสร้างแอคเคาท์เช่นเป็นเฟซหลุมหรือว่าเป็นอวตารเนี่ยไปด่าทอคนอื่นทางออนไลน์นะครับซึ่งมันเสียหายอย่างมากเลยนะครับทางออนไลน์เนี่ยการโดนบูลลี่เนี่ยก็อยากให้แบบมีแบบจิตสำนึกหรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อที่ทำให้สังคมออนไลน์ของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นครับ
10: เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะ
11: ใช่
10: เพราะในชีวิตประจำวันตอนนี้คือเราเจอกันเยอะมาก
11: เจอกันบ่อยมาก
10: จริงแต่เหมือนพวกเราเนี้ยได้ถูกฝังมาเนาะอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อการพูดอย่างเงี้ยว่าคนที่ว่าเฮ้ยเธออ้วนจังเธออ้วนนะเรียกชื่อเป็นอะไรเงี้ยเรียกชื่อเขาในมุมที่บางทีเขาอาจจะเฮ้ยเป็นปมด้อยเป็นปมด้อยเขาเน
14: า
10: ะ
14: เอออาจจะไม่คิดอะไร
10: ใช่เหมือนเราพูดตลกอ่ะแต่เขาอาจจะแบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งมันก็อาจจะไม่ควรเนาะซึ่งพอได้เรียนวิชานี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงนะเราคนครูอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มปลูกฝังว่าเฮ้ยการทำแบบนี้การพูดจาอย่างนี้มันไม่ดี
11: ใช่ซึ่งบางทีเราจะมองข้ามไป
10: คนอื่นไม่คิดอะไรคนอื่น
11: แต่ว่าคนที
10: ่
11: แต่ว่าคนที่โดนเนี่ย
10: คิดจริงจริง
11: ใช
10: ่อ่ะต่อไปเลยได้ไหม
11: ได
14: ้คร
10: ับในหลังครบต่อไปเลยเคยเจอสถานการณ์ที่ทำสุจริตแล้วก็ทำยากจังเลยทำจิตอาสาแล้วก็โหเหนื่อยสุดๆก้าวไหนที่แบบมีความรู้สึกนั้น
11: ผ่านความรู้สึกนั้นมาย
10: ังไง
11: ยังไงอ่ะ
14: ก็สลับผมเนี่ยก็คือเจอนะครับก็ตอนปวช3
10: เฮ้ย
11: ยังไง
10: เรื่องตัวเองเลย
14: ก็แบบทำรายงานกลุ่มมีรายงานกลุ่มก็ผมก็ทำอยู่คนเดียวแล้วมันมีเพื่อนไม่ทำผมก็รู้สึกแบบมันไม่ยุติธรรมเลยผมก็แบบอยากหาวิธีแก้ปัญหาแต่ผมก็ลองเริ่มจากการคุยก่อน
10: เริ่มเปิดใจ
14: ใช่ครับแต่พอคุยก็มีการแบ่งหน้าที่กันก็ดูดีก็แบบเขาก็เริ่มมาช่วย
11: ถือว่าเริ่มปัญหามันดีขึ้น
14: ใช่ครับปัญหามันดีขึ้นครับแบบไม่ต้องใช้ความรุนแรงใช้แค่คำพูดครับก็ทำให้รู้ว่าแบบการแก้ปัญหาเนี่ยก็เริ่มมาจากการสื่อสารที่แบบดีเหมือนกันครับ
10: สำคัญเน
11: า
10: ะ
11: สำคัญ
10: มาก
11: ใช่ครับต่อไปนะครับใช่ก็คือปูเนี่ยเคยเห็นเพื่อนลอกข้อสอบกันแล้วได้คะแนนดี
10: โอ้แล้วปูรู้สึกไง
11: ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำดีไหมนะเพราะเราก็อยากได้คะแนนดี
10: รู้สึกว่าเฮ้ยทำยิ่งง่ายว่ะโคตรง่าย
11: ใช
10: ่หรือทำด้วยดีนะ
11: เราจะได้คะแนนเยอะบ้างแต่พอแบบเรามาคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าภูมิใจเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำมาจริงๆมันไม่น่าภูมิใจเลยทำไมมันเป็นอย่างนี
10: ้
11: ก็เลยเลือกที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองครับผมรวมถึงไม่ทำในสิ่งนั้นครับพูดดี
10: รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำง่ายเนาะ
11: ใช่
10: แต่บางทีพอเราเห็นคนอื่นทำเช่นเฮ้ยทำไมเธอถึง ลอกข้อสอบแล้วได้คะแนนดีจังเลยฉันอยากจะทำบ้างจังมีจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ฉันจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดมีไหม
14: ก็แบบว่าม
15: ันคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตนะครับเพราะว่าความรู้ใครใครหาก็ได้คนนั้นนะครับ
10: เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีใช่อ่ะงั้นต่อไปเลยได้ไหม
14: ต่อไปเลย
15: ว
14: ่
15: าต่อไปเลยครับ
10: อ่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ในโรงเรียนได้หนึ่งอย่างโดยใช้หลักสุจริตจิตอาสานี่แหละอยากจะเปลี่ยนเรื่องอะไรมากที่สุดเลย
14: สำหรับผมเนี่ยผมอยากเปลี่ยนเรื่องแบบการแบ่งแยกหน้าที่แบบหน้าที่ใครหน้าที่มันไปเลยครับแบบนักเรียนของเราเนี่ยเวลาเดินเจอขยะเนี่ยก
10: ็
14: จะแบบไม่สนใจเพราะว่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของแม่บ้
10: าน
14: แม่บ้านก็มีหน้าที่ทำความสะอาดเก็บขยะอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเราผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เจาะจงแค่นักเรียนนะครับถ้าเห็นขยะอะไรก็แบบช่วยเดินเก็บนะครับมันจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
11: ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเน
10: า
11: ะช่วยก
10: ัน
11: ให้โรงเรียนของเราเนี่ย
10: สะอาดขึ้นใช่
11: ครับ
10: ยังไง
13: ก็สำหรับผมนะครับก็คืออย่าทำตู้แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนนะครับก็คือสามารถให้เพื่อนๆนะครับนำปากกาหรือว่ายางลบที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
10: หรือว่ามันเก่ามันเก่าแล้วแต่มันสามารถยังใช้ได้อยู่เลย
13: ใช่ครับ
10: ข้างนอกมันอาจจะเช็ดแบบลวดลายมันหายอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาเจ้าตัวแบบเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบละลายมันหายแล้วฉันไม่เอาละอะไรเงี้ยเราสามารถแบ่งปันคนอื่นได
13: ้ได้ให้กับคนที่เดือดร้อนครับที่แบบเขาอยากได้จริงๆแต่เขาไม่มีตังค์ซื้อคร
10: ับ ใช่
11: ไม่มีจริง
10: จริงอะไรเล็กๆน้อยๆที่ให้คนอื่นได้เราก็ให้เราก็ควรจัดให้อ่ะนะ
11: ช่วยเหลือก
10: ันจริงจริงอะสุดท้ายนี้ขอถามเกี่ยวกับสำหรับคนที่รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็นซื่อสัตย์แล้วก็โอ้โหโดนเอาเปรียบเสียเปรียบอะไรเงี้ยอยากจะให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
11: ครับในตัวของครูนะครับครูอยากจะบอกว่าคุณธรรมคือรางวัลในชีวิตครับในตัวเองใช่ถึงแม้เราทำแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่เรารู้ตัวเราดีที่สุดแล้วใช่ครับผมไม่ต้องหวาดระแวงที่จะทำความดีครับจงทำความดีต่อไปครับ
15: ว้าว
10: ดีมากดีมากค่ะ
11: ครับผม
10: ยังไงสำหรับ
15: ผมนะครับผมคิดว่าความดีความซื่อสัตย์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับและการฉวยโอกาสก็ไม่ดี
10: อะ
15: แต่ในระยะยาวไอการทำความดีและความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยมันจะสร้างเครดิตและตัวตนของเราซึ่งมีค่ามากกว่าผลประโยชน์สั้นๆอย่างการโชว์โอกาสหรือว่าการโกงมากกว่านี่
10: คร
15: ับ
11: ครับ
10: โอเคเลยค่ะ
11: ก็จบไปแล้วสำหรับช่วงแรก
10: ช่วงที่หนึ่ง
11: ใช่คร
10: ับ ก็รู้สึกดีเนาะแบบเหมือนเรามาแบบว่าถ่ายทอดความคิดเนาะในเรื่องของสุจริตจิตอาสาเนี่ยให้คนที่ฟังอ่ะเขาว่าเฮ้ยไปคิดต่อไปคิดต่าง
15: ได้แชร์ประสบการณ
10: ์เหมือนวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างเนี้ยเราก็สามารถแบบว่ามาเล่าสู่กันฟังใช่เดี๋ยวก็พบกันนะคะในช่วงที่สอง
16: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: ค่ะเราก็มาต่อกันในช่วงที่2นะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างสรรค์วิดีโอด้วย AI เอาจริงน่าสนใจนะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราสร้างสรรค์วิดีโอด้วยภาพหรือลายลักษณ์อักษรเป็นข้อความอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เรายังไม่เคยเห็นเป็นแบบวิดีโอ
0: มันแปลกใหม่สำหรับเรา
1: ใช่และช่วงนี้ก็กำลังมาแรงด้วย
0: ใน
1: เรื่องของวิดีโอ AI
0: เขาเรียกว่าอะไรAI หนังแนวตั้ง
1: ใช่ซีรีส์แนวตั้ง
0: อ
1: ันนี้เป็น AI แล้ว
0: ใช่
1: แล้วเราก็อยากจะทำเป็นบ้าง
0: น่าสนใจนะเพราะว่าเราเองอ่ะยังดูเลย
1: ใช่
0: ยังแบบเฮ้ยดูจนจบอ่ะ
1: เฮ้ยว่าเขาทำยังไงก็อยากรู
0: ้นั่นน่ะดิเราเนี่ยเด็กสายนี้อยู่แล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ก็อยากรู้อ่ะก็มาเริ่มกันเลยขอคำถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนวิชากิจกรรมสุจริตจิตอาสาไปเนี่ยคราวนี้เราเนี่ยจะตีความเนื้อหาออกมายังไงก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องให้มันเป็นวิดีโอครูอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีกระบวนการคิดยังไง
1: พวกเราเนี่ยก็เริ่มจากการดึงปัญหาใกล้ตัวเนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์ของการทำเรื่องนี้ครับเช่นยังไงครับพี่บิว
2: เรื่องการโกงข้อสอบในห้องเรียนครับ
0: นี่อย่างใกล้ตัวสุด
2: ใช่แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็สามารถดึงมาเป็นของวิดีโอได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อความเนี่ยหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่มันอ่านยากเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจ
0: ใ
1: มันก็น่า
0: เบื่อเลยมาทำในรูปแบบของวิดีโอ
1: ใช่มันก็น่าดูขึ้นน่าสนใจมากขึ้นคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ข้อต่อไปตอนนี้ครูเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องนำ AI เข้ามาช่วยทำวิดีโอนะความรู้สึกแรกเป็นยังไงอยากรู
3: ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะใช้ AI ในการถามตอบคำถามแล้วแต่นี่ก็คือแบบเราได้แบบมาจินแบบเป็นวิดีโอ
0: แล้วทำเอง
3: ใช่ทำเอง
1: ก็คือเราไม่เคยทำมาก่อน
3: ไม่เคยทำ
1: ใช่ซึ่งมันก็น่าตื่นเต้น
3: น่าตื่นเต้นเหมือนเราได้เป็นผู้กำกับหนัง
0: เฮ้ยนี่คือครั้งแรก
3: ใช่ครับแล้วก็มาคู่กับรายวิชาคือ
0: เสริมสร้างสุจริตจิตอาสา
3: สุจริตจิตอาสา
1: ซึ่งไม่เคยเจอซึ่งน่าสนใจ
0: ซึ่งเอาจริงๆวิชานี้เด็กเข้าถึงยากเพราะว่าเด็กแบบไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยเดินไปดูซิหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างเห็นไหมไม่มีใครไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่แต่เราทำออกมาในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้เด็กที่อายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราเนี่ยที่สนใจวิดีโอนะว
1: ิ
0: ดีโอที่ทำจาก AIเราก็นำเรื่องนี้เนาะไปเข้าไปอยู่ในวิดีโอ
1: มันก็น่าสนใจมากกว่าใช่มันทำให้เด็กเนี่ยอยากดูคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากดูหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็วิดีโอเนี่ย
0: อะไรก็
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากเพราะดูอย่างเดียวดูความบันเทิงอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วบิวล่ะคิดว่ายังไงบ้าง
2: ก็มีความกังวลเล็กน้อยนะครับก็คือ AI อะครับจะไม่สามารถออกความคิดแบบไม่ตรงที่คิดที่เรา
0: ต้องมีการไม่ได้ตรง
1: กังวล
2: ใช่ครับ
1: แต่พอลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิว
2: มันก็พอได้เราศึกษาก็ลองผิดลองถูกครับก็มีความสนุกมากก็ได้เรียนรู้ว่า AI นะครับก็สามารถจีนวิดีโอได้เหมือนกันครับทำจากภาพปกตินะครับให้เป็นวิดีโอได้เลย
1: ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้ยาก
2: ใช่ไหมครับ
1: ก็ไม่ได้ยาก
0: แล้วสนุก
1: ใช่แล้วสนุก
2: ใช
0: ่ใช่อ่ะแล้วถ้ามาพูดกันถึงในเรื่องของการสั่งงาน AI สั่งงาน AI นะพวกเรามีเทคนิคในการอธิบายว่าคำว่าสุจริตจิตอาสาให้ AI เนี่ยมันเข้าใจความหมายลึกซึ้งยังไง
1: ในช่วงแรกนะก็พิมพ์ไปคำว่าสุจริตตรงๆเลย แต่ว่า AI ใช่แต่ AI เนี่ยไม่เข้าใจใช่แล้วก็ให้ภาพมันเนี่ยกว้างเกินไปมันทำให้แบบเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างได้ใช
0: ่
1: วันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนวันนี้เราก็รู้ว่าเราเนี่ยต้องบรรยายสถานการณ
0: ์
1: เช่นการแทนว่าแบบนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็มีสีหน้ายังไงเราบอกพฤติกรรมของตัวละครนั้นๆที่เราจะสร้างออกมาเป็นวิดีโอ
0: เช่นแบบเรานำของไปคืนคนอื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอเราเก็บกระเป๋าตังค์เธอได้นะด้วยสีหน้าที่เศร้าหรือยิ้มแย
1: ้
0: มอันนี้มันก็เราสามารถกำหนดได้ทั้งหมดดีมากดีมาก
1: ทำให้ AI เนี่ยออกมาวิดีโอที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นใช
0: ่แต่ใช้เวลาแก้นานไหม
1: ก็ถือว่าตอนแรกพอเราไม่เข้าใจเนี่ยก็ถือว่านานพอสมควรนะใช่แต่พอที่เราเข้าใจมาแล้วว่ามันต้องการอะไรมันต้องการในเรื่องของระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนก็ทำให้ออกมาแบบ โอเคอ่ะ
3: ใช่
0: โอเคขึ้น
1: โอเคแล้วมีอีกเทคนิคนึง
0: อ่ะยังไง
3: ยังไงเรากำหนดบทบาทให้มันเลย
0: ค่ะ
3: กำหนดบทบาทให้กับ AI ก็คือโลกำหนดบทบาท
0: อ่าค่ะ
3: คุณคือผู้กำกับหนังแล้วก็สั่งให้มันออกแบบเรื่องที่เราอยากทำ
0: ค
3: ือแบบเรื่องสุจริตซื่อสัตย์มีภาษาม
1: ันทำให้ฉากแล้วก็มุมกล้องเนี่ยออกมาดีขึ้น
3: ใช่ใช่ใช่
2: ครับ
0: แต่ช่วงแรกก็คือยากเหมือนกันใช่ไหม
1: เพราะเราว่าเราไม่เคยเรียนเนาะเราไม่เข้าใจ
0: เราไม่รู้เฮ้ยคำถามแรกที่เราควรจะถามเขาเนี่ยม
1: ัน
0: คือคำถามอะไรเนาะเอออยู่ๆแต่พอเราได้มารู้เนี่ยเฮ้ยมันต้องกำหนดบทบาทให้เขาก่อนนะให้เขาเป็นตัวละครนั้นๆก่อนอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยง่ายขึ้น
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับ
0: ต่อมาถ้าครูถามในเรื่องของ AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนไหนบ้างเออแล้วฉากไหนที่เราแบบเฮ้ยภูมิใจที่สุดเลยอยากจะนำเสนอมากที่สุดเลยในวันนี้ที่เราได้เรียนไปที่เราได้ทำไปเนี่ย
1: ก็ฉากที่เราภูมิใจมากที่สุดเนาะก็จะเป็นฉากในเรื่องของจุดเปลี่ยนของเรื่อง
3: ใช
1: ่ใช่เพราะเป็นฉากที่เราเนี่ยต้องแก้พร้อมหลายรอบมาก
0: กว่าจะเหนื่อย
1: ใช่กว่า AI เนี่ยจะถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนใช่แล้วก็สมูททุกอย่างโอเคออกมาสวยงาม
3: ใช่
1: ก็ถือว่ายากในส่วนของตรงนี
0: ้ใช่
1: ก็เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องใช่เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็น่าดูครับ
3: ครับ
0: แล้วเรามีฉากที่ภูมิใจไ
3: หมฉากที่ภูมิใจก็คือแบบฉากแบบเป็นคลายแม็กของเรื่องมันเป็นถึงจิตคลายแม็กแล้วมีการสื่อถึงอารมณ์เพราะว่า AI เนี่ยมันก็เป็นแค่เทคโนโลยีเราไม่ต้องการการสื่อสารทางอารมณ์ของเราการสื่อสารนี่แบบใช่แบบจิตคลายแม็กสวยอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าพูดถึงพอเราได้ลองใช้ AI จริงๆเนี่ยเอามาทำวิดีโอจริงๆเลยเนี่ยส่วนมีส่วนไหนที่แบบ AI ช่วยประหยัดเวลาแล้วส่วนไหนที่ยังต้องใช้ฝีมือมนุษย์เราในการขัดเกลาอะไรเงี้ย
1: ยังไงบิว
2: ก็คือช่วยประหยัดนะครับเวลามากในเรื่องการวาดภาพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวกับวัตถุที่ต้องแบบใช้เวลาแบบนานมากคือการตัดต่อวิดีโอนานมากอันนี้ใช้ AI เจนวิดีโอแล้วก็ช่วยเวลาช่วยประหยัดเวลามากๆ
1: ใช่ใช่ทำให้เราเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องของการเจนให้มันสมูทขึ้น
3: ใช่ใช่
0: เหมือนแต่ก่อนเราใช้เวลาเยอะมากเลยนะในการวาด
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวนี้เป็นไง
1: เจนเราเจนเลย
0: เร็วไหมระยะเวลาเป็นยังไง
1: แต่ก่อนเราเนี่ยเราต้องสกิปภาพเราต้องวาดเราต้องเขียนบทเดี๋ยวน
0: ี้พวกเราเจอกันมาหมดแล้ว
1: ใช่
2: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวนี้คือยังไง
1: เรากำหนดพร้
0: อ
1: มใช่แล้วออกมาเป็นนี่เลย
0: ทันทีเลย
1: ทันทีเลยในเวลาที่ไม่กี่วิ
0: ไม่กี่วิ
1: ใช่เราไม่ต้องเสียเวลา
0: ใช่ก็คือประหยัดเวลาไปเยอะมากจริง
1: เราเอาเวลาเนี่ยมาทำให้แบบมันดี
0: มัน
1: ใช่มันโอเคขึ้นมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นจริง
0: ๆแล้วถ้าเราพูดถึงในส่วนของฝีมือมนุษย์ล่ะเป็นยังไงเหมือนการตรวจความถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเรื่องอารมณ์ของเรื่องอ่ะเพราะบางทีอะ AI ใช่ไหมบางทีมันก็เจนภาพออกมาแปลกหรือภาพบางทีไม่เข้ากับ
2: บริบทเลย
1: ใช่
0: บริบทนั้นๆเลยพวกเราต้องทำยังไง
1: พวกเราเนี่ยต้องคัดเลือกครับในเรื่องของลำดับสตอรี่ของด้วยตัวเองเพราะบางเรื่องเนี่ย AI มันอาจจะไม่เข้าใจมันอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรร
0: ม
1: ในเรื่องของต่างๆในชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเรียงลำดับสตอรี่ด้วยตัวเอง
0: คือพูดไปสุดท้ายมันก็ยังต้องผ่านมนุษย์อยู่ด
1: ี
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ถึงจะมี AI แล้วแต่ว่ามันก็ต้องผ่านมนุษย์
0: ถ้าเราพูดถึงในรายวิชานี้เป็นเรื่องของสุจริตพอเราได้ใช้นำ AI มาใช้งานจริงเนี่ยพวกเรามีวิธีการควบคุมตัวเองยังไงบ้างให้เป็นการใช้ AI อย่างสุจริตทางวิชาการน่าสนใจเป็นยังไง
3: พวกเราก็ตกลงกันว่าจะใช้ AI เพียงเพื่อแบบเป็นผู้ช่วยเจรนายความคิดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ให้มันคิดให้เราทุกอย่าง
1: ใช
3: ่ก็แบบให้มันตัดสินแล้วก็ AI ก็ช่วยเจนสื่อประกอบแล้วก็ใส่เครดิตของคนทำแล้วก็บอกว่าเครื่องมือไหนของ AI ทำอะไรบ้าง
1: เพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้น
3: ใช
1: ่ครับผมแล้วก็บิวยังไง
0: ยังไงบ้าง
2: ก็คือเรานะครับต้องมีความซื่อสัตย์ของตัวเองนะครับไม่ก๊อปปี้งาน AI ของคนอื่นนะครับแล้วก็หรือสั่งให้ AI นะครับเรียนแบบสไตล์งานศิลปินนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราก๊อปงานของศิลปินมาโดยที่เขา แค่อนุญาตเขาอาจจะไม่ยอม
1: เขาอาจจะไม่โอเค
0: ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเนาะ
1: ใช่
0: เหมือน AI อย่างเงี้ยเราใช้ในทางที่ถูกเนาะเราต้องมีเขาเรียกอะไรจริยธรรม
1: ใช่
0: มีคุณธรรมจริยธรรม
1: กับเรื่องที่เราเรียนด้วย
0: ใช่
3: คร
0: ับซึ่งมันก็นำไปใช้ได้จริงๆ
1: ใช่คร
0: ับ ต่อไปในเรื่องของสิ่งที่ AI เนี่ยทำแทนมนุษย์ไม่ได้ในการทำคลิปคุณธรรมจริยธรรมในความรู้สึกเราเนี่ยมันคืออะไร
1: ครับในเรื่องของสิ่งที่ AI เนี่ยทำแทนไม่ได้เลยนะก็คือหัวใจและความรู้สึกที่แท้จริงครับ อย่าลืมนะครับว่า AI เนี่ยถึงจะเจนภาพสวยแต่จิตวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนมนุษย
0: ์ใช่ครับใช่
1: มันต้องมาจากความรู้สึกครับของประสบการณ์จริงของเราของมนุษย์ซึ่งบางเรื่องเนี่ย AI มันไม่เข้าใจ
0: เหมือนกันเหมือนกันที่เราไปช่วยเหลือคนอื่น AI
1: ไม่เคยทำไม่เคยเห็น
0: ใช่
1: ไหมเราก็ต้องอธิบายให้มันใช่
0: แต่มนุษย์เรามันเคยทำเคยรู้สึกกันเนาะเคยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเคยมอบสิ่งนี้ให้คนนั้นนะอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกกันเนาะแต่ AI เขาไม่สามารถคิดเองได้
1: ใช่
0: อาจจะต้องมอบบทบาทให้เขา
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปท้ายที่สุดท้ายนี่แหละจากโปรเจกต์เนี้ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับคุณธรรมในอนาคตยังไงบ้าง
1: บิวมองว่ายังไง
2: ผมมองว่านะครับเจตนาของผู้ใช้ AI นะครับก็คือไม่หลอกลวงนะครับมันก็กลายเป็นเพิ่มมูลทำลาย
1: สังคม
0: ได้ใช่
1: ถ้าสมมติเราใช้ในทางที่ผิด
2: ใช่
1: ครับผมอย่าลืมว่า AI เนี่ยลงไปช่วยก็จริงแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ผิดได
2: ้
1: ใช่เราก็ต้องคิดนิดนึง
2: ใช
1: ่คร
0: ับ ก็คือจะต้องมีคุณธรรมในการใช้งานด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่ก็ AI ก็จะเป็นกระบอกเสียงนะครับชั้นดีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของเรื่องราวคุณธรรมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็น่าสนใจขึ้นครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กับพวกเราแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกับรายการ
0: ภูเก็ตคิดดีซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นณสถานีวิทยุภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ครับสำหรับวันนี
0: ้ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบาย
4: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
5: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะ

0: ที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง 6 ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
5: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเบื้องต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยปฏิพลแต่ถ้าพรมมารายงาน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูง

0: หลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
9: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
10: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่ดนาเดือนครับ
0: สวัสดีค่ะน้องเมธสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk
1: ครับผม
0: แล้วเราจะพบกันณสถานีแห่งนี้ค่ะ 16.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำนะคะ
1: วันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์
1: 11 โมงไปจนถึงเที่ยง
0: ใช่แต่มันเป็นสาระน่ารู้สองอาทิตย์นะ
1: สาระ
0: ใช่ใช่ค่ะก็โอเคค่ะช่วงนี้มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นค่อนข้างใช
1: ่
0: ไหมเยอะเราสลดเศร้าใจ
1: ก็นี่เลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับผมกับทั้งคณาจารย์ครูอาจารย์ที่ต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีเด็กๆด้วยโรงเรียน
0: ผู้ปกครอง
1: เทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับ
0: ใช่
1: ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญเลยเรา
0: แล้วก็ยิ่งใหญ่มาก
1: ทางครูก็ขอแสดงความเสียใจณที่นี้ด้วยนะครับผม
0: ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าหลายหลายคนออกมาแสดงความเห็นอะไรต่างๆนานาก็จะขอความกรุณาว่าเสพสื่อเสพข่าวด้วยสติเนาะเพราะว่าทุกคนมีอิสระในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นอะไม่ใช่คำตอบนะคะไม่ใช่คำตอบทุกคนไม่ว่าผู้สูญเสียท่านใดพอสูญเสียก็จะเกิดความอัดอั้นตั้งใจว่าทำไมทำไมทำไมไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดรวมทั้งผู้กระทำเองเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดแต่เหตุที่มันเกิดมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะคะซึ่งมันก็เป็นภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะส่วนในสังคมของเราอย่างพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็ด้วยโลกสมัยนี้เจน Z เจน Alpha มันเป็นอะไรที่เราหนึ่งด้วยพฤติกรรมของเราในปัจจุบันเนี้ยผู้ปกครองพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่เราหรือแม้แต่พี่น้องเราก็ไม่มีเวลาจะมานั่งพูดคุยกันนะคะไม่มีเวลาที่จะมาถามกันว่าเออลูกวันนี้สบายดีไหมน้องเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันไม่ได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้โทษอะไรเพราะว่าทุกอย่างสาระสำคัญมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมด
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคะน้องเมธก็ขอแสดงความเสียใจกับ
1: คือจริงๆในส่วนของการกลั่นแกล้งเนาะตอนนี้เขาเรียกไปทับศัพท์กันว่าบูลลี่เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วจริงๆแต่ว่าคือมันก็แล้วแต่ว่าใครแต่ละคนเนี่ยจะมาสามารถจัดการและผ่านมันมาได้ยังไงบางทีก็เห็นคนว่าเคยถูกบูลลี่ไหมถูกบูลลี่แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าประเด็นก็คือผมมองว่าผู้ปกครองเอ่ยคุณครูเอ่ยแล้วก็หลายๆคนที่คอยดูแลนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันคือจริงๆแล้วเด็กๆเขาก็อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันมันก็จะมีคนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มมันก็จะมีคนซึ่งไม่เห็นด้วยหรือมันภูเก็ตเราตอนนี้ก็มีเห็นว่ามีเด็กๆผู้หญิงใช่ไหมครับที่ว่า
0: ใช่ถู
1: กทำร้ายร่างกายนะครับผมตอนนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางการยุติธรรมต่อไปเนาะประมาณนั้นสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมานำเสนอก็คืออาจจะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทอยู่เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้มันเกิดความชัดเจนว่าจริงๆเลยเนี่ยต้องขอพูดออกตัวไปก่อนเลยตอนนี้คือก่อนเป็นทนายความก็มีการเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นส่วนบริษัทคือเราจะชินกับการว่าเออคุณเป็นบริษัทหรือเปล่าคุณเป็นอันนี้หรือเปล่าคุณเป็นอันนั้นหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือเป็นหรือไม่เป็นได้เป็นแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ครับพอตอนนี้เสร็จเนี่ยครับพอทำธุรกิจไปสักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราเป็นบริษัทจำกัดละกันอ่ะอย่างพอจะเป็นบริษัทจำกัดทำไงต่ออ่ะหาคนจดนะจดก็หาเพื่อนมาจด
0: จ้างจด
1: มีคนจดให้ครับมีคนจดให้
0: รับจ้างรับเป็นผู้รับมอบอำนาจไป
1: พอจดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าอ้าวเราเป็นบริษัทแล้วนี่อะไรเงี้ยก็มีสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอมาวันนึงครับทุกคนมีประเด็นอยู่เนี่ยเขาก็เลยมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ก็ได้จากพี่ทนายเดือนนะครับว่าโอเคจดถูกต้องแน่นอนมีคนจดให้และถูกต้องด้วยคือมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยจดขึ้นมาแล้ว แต่ว่ามันได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนหรือเปล่าอันนี้ครับมันก็จะมีหลายๆคนเลยตอนนี้คือรวมกันทั้งผมตัวผมเองด้วยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเอาแล้วตกลงที่ผ่านมาเนี่ยพอจะขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนในปัจจุบันเนี้ยลูกใครลูกใครตกลงมีขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับคือประเด็นก็คือถ้ามีคนมาพูดว่ามันเป็นบริษัทที่ชอบที่ถูกต้องแหละแต่ว่าประเด็นมันได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วหรือยังเนี่ยครับพี่แดนเดือนประเด็นนี้นะครับผม
0: พี่เดือน
1: ที่เราจะ
0: อยากจะบอกน้องอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีที่มา
1: ครับ
0: ให้คุณแยกที่มาให้คุณแยกที่มากับกฎหมายออกจากกันกฎหมายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะมารับรองคุณเท่านั้นการที่คุณจะประกอบธุรกิจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการที่จะมาเป็นธุรกิจให้คุณไปพูดถึงว่าการที่จะเป็นธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างไรอยู่ๆคุณจะมานั่งบอกว่าเอ้ยฉันจะทำธุรกิจแล้วนะแล้วไปจดทะเบียนบริษัทตั้งจบเลย
1: ใช
0: ่การทำธ
1: ุรกิจส่วนมากจะเป็นอย่างน
0: ั้นจริงๆแล้วในยะของทางกฎหมายถ้าคุณทำธุรกิจคนเดียวนะคะถ้าคุณทำธุรกิจคนเดียวคุณก็ไปขึ้นทะเบียนการค้าประกอบกิจการคนเดียวนะคะแต่บางคนบอกว่าฉันมีเพื่อนจะมาทำธุรกิจด้วยอ้าวเหมือนครั้งก่อนๆที่เราพูดกันถูกไหมคะน้องเมธว
1: ่
0: าพอคุณจะประกอบธุรกิจเนี่ยคุณต้องคิดออกมาละว่าคุณจะประกอบธุรกิจแบบไหนในรูปแบบนิติบุคคลประเภทใดนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญทั่วไปห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัดห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนซึ่งมันจะมีองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะมากท
1: ี
0: นี้โดยส่วนมากที่เราเจอกันเหมือนที่น้องเมธเองคิดกับสิ่งที่เราได้รับจากลูกค้าลูกความที่มาถึงบอกว่าทนายฉันอยากจดบริษัทหรือว่าไปที่สำนักงานบัญชีหนึ่งสำนักงานบัญชีใดหรือสำนักงานที่เขารับจ้างจดเนาะ
1: คร
0: ับไปถึงฉันอยากจดบริษัทอ๋อได้สิเธอค่าบริการฉันเท่านั้นเท่านี้นะฉันขอพาสปอร์ตเธอด้วยนี่นั่นอันนั้นเป็นการเอาไปจดเพื่อรับรอง
1: ครับ
0: ค่ะแต่คำว่านัยยะทุกธุรกรรมทุกกิจกรรมของคุณมันต้องผูกพันด้วยกฎหมายการที่คุณจะเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ธุรกิจอยู่ๆจะบอกว่าฉันทำธุรกิจโดยไม่มีเงินได้ไหมถูกไหมคะมันต้องมีการลงทุน
1: ธุรกิจทิป
0: ธุรกิจทิป
1: ไม่ต้องมีเงิน
0: มันไม่ต้องมีเงินแต่ว่าการทำธุรกิจนัยยะสำคัญต้องมีเงิน
1: ครับผม
0: ไปลงทุนทำทีนี้ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าทำไมในภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอะไรต่างๆถึงจะมีการกวาดล้างนอมินีเถื่อนเยอะนอมินีใช่นอมินีเถื่อนนอมินีคือนอมินีไม่มีเถื่อน
1: ไม่มีเถื่อนด้วยนี้เป็นนอมินีก็เถื่อนพออีกแล
0: ้วยังจะนอมินีเถื่อนอีก
1: โอเคครับ
0: คือตรงส่วนนี้จะบอกว่าพอมันเกิดเคสนอมินีขึ้นมามันก็มาจากบริษัทจำกัดโดยส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะเนื่องจากไม่มีการลงทุนจริงจริงๆห้างหุ้นส่วนจำกัดก็มีนะไม่ลงทุนจริงแต่โดยส่วนมากห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยมันจะมีการกันกรองค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็มีข้อจำกัดเยอะนะคะเพราะพี่เดนเคยจดให้ต่างชาติแล้วก็ไปขอ work permit ให้ต่างชาติทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าอ้าวธุรกิจนี้มันจดไม่ได้มันเป็นธุรกิจบริการนะซ
1: ึ่
0: งเป็นต้องห้ามอยู่แล้วตามกฎหมายของต่างชาติเขาจะมีกรองชั้น1ชั้น2ชั้น3อีกท
1: ี
0: นี้พอมาบริษัทจำกัดปุ๊บมันก็จะคือพูดก็คือเป็นการลงทุนการลงทุนของบริษัทจำกัดเนี่ยมันต้องเอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้น
1: ครับ
0: นึกออกไหมคะเราต้องมีเงินมาลงทุนก่อน
1: จะลงทุนต้องมีเงิน
0: แล้วก็เอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้นท
1: ี
0: นี้ถามว่าเริ่มแรกเลยอาทิตย์ก่อนพี่อันจะพูดเสมอว่าในการ
1: create
0: เป็น business structure ขึ้นมาคุณต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรแล้วธุรกิจเนี้ยต้องใช้เงินทุนเท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมคะแล้วคุณถึงจะมาสรุปกันได้ว่าโอเคในธุรกิจสมมติพี่เดียนกับน้องเมธจะลงทำธุรกิจด้วยกันนะคะธุรกิจอะไรที่ใหญ่โตดีปัจจุบันก็จะเป็นงานบริการธ
1: ุ
0: รกิจก็จะเป็นงานบริการค่ะแล้วเป็นงานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติทีนี้สมมติว่าพี่มีความรู้สึกว่าบริษัทเนี้ยเขามีแบรนด์นะ
1: อ
0: ยู่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: แล้วถ้าได้เขามาทำงานร่วมกับพี่เดือนเนี้ยพี่เดือนจะมีความรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นมีลูกค้าเยอะทางด้านการตลาดโดยที่พี่เดือนไม่ต้องหนักอะไรเลยเขาจะหาตลาดมาเอง
1: ใช
0: ่พี่เดือนก็บอกว่าน้องเมธเรามาร่วมกันซื้อที่ดินแล้วก็ไปเสนอบริษัทนี้ให้เขามาจัดการให้เราดีไห
1: ม
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เราก็บอกน้องเมธเรามาร่วมกันซื้อที่ดินคือเรามีที่ดินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปให้บริษัทต่างชาติมา manage ให้เรามา manage ให้เราแต่บริษัทต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าไม่เงื่อนไขของฉันเธอ2คนจะต้องจดเป็น company limited ฉันศึกษามาแล้วแล้วฉันต้องถือหุ้นในบริษัทเธอด้วยเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้ไหมคะเราก็ต้องแจ้งไปกับทางหุ้นส่วนโดยตรงว่าในประเทศเราเนี่ยถ้าเธอมาถือหุ้นก็ถือได้นะแต่ต้องจำกัดตามที่กฎหมายกำหนดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะถ้าเป็นบริษัทซึ่งเราคิดกันว่าจะทำเกี่ยวกับอสังหาเธอถือได้ไม่เกิน 30% นะ
1: ไม่ได้49ด้วยซ้ำ
0: แต่ว่าไอ้ 30% เนี่ยฉันให้เธอถือทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นสัดส่วนเกี่ยวกับเรื่องคนที่จะจดบริษัทจำกัดคนที่ต้องทำจะทำธุรกิจคุณต้องศึกษาโครงสร้างนี้ทั้งหมดฉันให้เธอไม่ได้นะทั้ง 30% ฉันให้เธอถือได้แค่20เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการโหวตในการออกมติการปิดงบการเงินเดี๋ยวพอถึงเรื่องในการปันผลเรามีความรู้สึกว่าบริษัทยังไม่พร้อมจะปันผล
1: แต
0: ่เธอบอกให้ปัน
1: เ
0: พราะว่าเธอเป็นบริษัทต่างชาติเธอต้องเอาไปแสดงออกฉะนั้นเธออยากได้เงินอ่ะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นไม่สัดส่วนตรงส่วนนี้ฉันขอคุมไว้ก่อนฉันให้เธอถือได้เขาจะมีการเจรจาต่อรองงั้นฉันขอ25ทีนี้มาขอ25โอเคได้ไม่เกินสัดส่วนแต่ว่าจริงๆมันก็นิดนึงเนาะ70 75เนี่ยคือตรงส่วนเนี้ยใครที่จะเป็นเขาเรียกอะไรโฟลเดอร์หรือว่าเป็นโปรโมเตอร
1: ์
0: คุณต้องคิดนะคะหรือว่าจะเป็น CEO อะไรก็แล้วแต่คุณต้องคิดให้หนักเลยเกี่ยวกับเรื่องจัดการบริหารเพราะมันจะเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องทางข้อเท็จจริงในการประกอบธุรกิจอันนี้คือการประกอบธุรกิจจริงๆนะไม่ใช่เป็นนอมินีเหมือนที่พี่เดือนบอกอย่างเงี้ยว่าเรามีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีเซกชั่นหรือธุรกรรมตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะไม่งั้นคุณจะชี้แจงไม่ได้ในความถูกต้องของกระบวนการนะคะทีนี้โอเคพี่เดินซื้อกับพี่เมธซื้อที่ดินแปลงนี้มาเท่าไหร่นะซื้อมาประมาณสัก10ล้านพอ
1: โอเค
0: ไม่มากมาก
1: โอเค
0: 10ล้านพอไม่มากมากโอเคภูเก็ต10ล้านนี่เธอได้ไม่ถึงไร่นะทีนี้ก็บอกว่าอ่ะตรงนี้ซื้อมา
1: ครับ
0: 10ล้านในมูลค่า10ไร่ไร่ละ1ล้าน
1: ครับ
0: นะคะไม่มีแล้วนะ
1: บอกเลยว่า
0: ไม่มีแล้วนะ
1: ล้านหนึ่ง
0: ขายสิบ
1: ตารางวา
0: ใช่ทีนี้ก็พอเราแบบนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้น บริษัทของเรา2คนเนี่ยเธอถือได้แค่
1: 20%
0: ในการที่จะเข้ามาถือเธอลงทุนจริงฉันก็ลงทุนจริงเรามีที่ดินนี่2คนพี่เมธ
1: ใช
0: ่แล้วทางฝั่งนู้นเขาต้องลงเงินแต่ธุรกิจของเราที่จะสร้างครีเอทขึ้นมาเราจะทำเป็นรูปแบบของการให้เช่าด้วยการจัดการบริหารเป็นลักชัวรี
1: ่
0: เรียกคนที่จะมาเวเกชั่นทั่วโลกคุณอยากได้อะไรบริษัทนี้จัดหาให้หมดไม่ว่ามันจะเป็นฮอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากสะดวกสบายคุณอยากไปเวเกชั่นตรงธรรมชาติตรงส่วนไหนเรามีกับบริการให้คุณทั้งหมดโอ้โหเลิศหรูอลังการงานสร้างคุณอยากไปสนามบินใช่ไห
1: ม
0: ฉันจะเรียกโดรนอากาศยานไปให้คุณไปส่งสนามบินเลยไม่ต้องฝากติดอย่างเงี้ย
1: โอ้โหลักชูมาก
0: ลักชูมากแต่ว่าทางการทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือพูดไว้ก่อนสมมุติว่าเราจะทำธุรกิจประเภทนี้
1: กัน ละโครงการมโนไว้ก่อนนะ
0: โครงการมโนค่ะโครงการมโน
1: โอเค
0: โอเคทีนี้บริษัทเราเนี่ยเรามีที่ดิน10ไร่ละ
1: โอเค
0: เราจะทำเป็นให้เช่าให้เช่าลองเทอมหรือช็อตเทอมแล้วแต่นี่เป็นเรื่องของทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะทำทั้งสองอย่างก็ได้ลองเทอมและช็อตเทอมนะคะ
1: คือให้เช่าระยะระยะส
0: ั้
1: น
0: ใช่ทีนี้พอเรามาทำโอเคเราซื้อที่มา10ล้านแต่10ล้านเนี่ยอันนี้คือเราต้องคำนวณทุนก่อนนะ10ล้านนี้คือเราซื้อที่เราคิดว่าเราจะประกอบธุรกิจนี้แล้วใน10ไร่เนี่ยเราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างกี่หลังเราจะทำรูปแบบใดสมมติทุนในการสร้าง อยู่ที่ประมาณ100ล้านบวกกับที่ดินเป็น110ล้านนะคะค่า management ค่า general expense ค่า ใช้จ่ายทั่วไป
1: ค่าใช้จ่ายทั่วไป
0: ค่าใช้จ่ายทั่วไปจริงๆพี่เดนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่ากระแดะนิดนึงเพราะเวลาใช้มันชิน
1: มันชิน
0: มันชิน
1: บางทีนึกคำไทยไม่ออก
0: เออใช่ใช่เพราะว่าใช้กับ
1: ใช้ทับศัพท์
0: ทับศัพท์เวลาคุยเอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปในการจ้างพนักงานขนส่งนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะในการจ้างโฆษณาอะไรต่างๆพวกนี้ตีว่า40ล้านรวมเป็น150ล้าน
1: โอเค
0: ทีนี้บริษัทเนี้ยต่างชาติถือหุ้นแค่ 10% แต่20%
1: เมื่อกี้
0: 25% น้องเมธคิดดี 25% คูณด้วย150ล้านเท่าไหร่เอ่ย
1: เก่งเลขมากๆนะ
0: เราคิดกันสดๆตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเก่งเลขกันมากเลยคูณ
1: 25%
0: ก็จะอยู่ที่ประมาณ37ล้าน
1: 37ล้าน5
0: 37ล้าน5แสน
1: ครับ
0: อ่ะฮะ37ล้าน5แสนซึ่ง37ล้าน5แสนเนี่ยตัวของผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ต้องลง
1: ครับ
0: นะคะ37ล้าน5แสนแล้วอีก 65%
1: ครับ
0: อีก 65%
1: 75
0: อีก 75% 75ถูกค่ะ75 75% อีก 75% พี่เดียนกับน้องเมย์ต้องลงนะมีตังค์หรือยังเธอ
1: มี75บาท
0: มี75บาท 75% เนี่ยก็เราเอามาลบกันมันก็จะอยู่ที่เพราะว่าพี่เดียนกับพี่เมย์2คนถูกไหมคะ
1: ใช่150ครับ
0: ลบด้วย
1: ลบด้วย
0: 37ล้าน5คิดไม่ถูกเลยก็เป็น112ล้าน5แสน
1: ใช่
0: 112ล้าน5แสน
1: ครับ
0: 112ล้าน5แสนพี่เดือนกับพี่เมธมีไหมหารครึ่ง
1: หารครึ่งนึง
0: คนละ56
1: ล้าน250,000
0: 250,000นะคะตรงส่วนนี้ดูเหมือนพี่เดือนกับพี่เมธรวยมากนะทีนี้เราก็ต้องเอามาลบกับที่ดินที่เป็นต้นทุนของที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินนี้เป็นของพี่เดินพี่นี
1: ่
0: จริงๆแล้วราคาที่ดินของเราเนี่ยมันจะอยู่เท่านี้แต่เราสามารถที่จะบอกว่าที่ดินถ้าเกิดเราพัฒนาแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าตรงส่วนนี้ได้ขึ้นอยู่กับ strategy ของ
1: คุณ
0: ทีนี้บอกว่ามันสูงไปเพราะว่าเราต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นพี่เดินกับพี่เมธก็ไปหาเงินมาสมมติว่าเราตกลงคุยกันเสร็จสรรพว่าโอเค150ล้านเนี่ยมันเยอะเกินเราสามารถที่จะไปได้แค่ประมาณ100ล้าน100ล้านเป็นทุนจดบริษัท
1: อ
0: ีก50ล้าน
1: คร
0: ับ จริงๆเสร็จโครงการนี้มันต้อง150ล้านเนาะ
1: อ
0: ีก50ล้านเราก็ต้องคุยทางฝั่งผู้ลงทุนว่าเราจะไปกู้เงินมามาเป็นเงินหมุนเวียนบริษัทนี่เป็นเรื่องของการทำงานหลัก100ล้านนี่เป็นทุน
1: ครับ
0: อันนี้คิดแล้วนะ100ล้านเป็นทุน100ล้านเป็นทุนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างบริษัทกันละ
1: โอเค
0: พอ100ล้านเป็นทุนตั้งทีนี้ต่างชาติเราไปเสนอเขา
1: ครับ
0: แต่ว่าเรายังไม่มีรูปร่างอะไรที่จะให้เขาซื้อเลยพี่เดือนกับพี่เมธจะต้องจดจัดตั้งบริษัทก่อนเพราะว่าต่างชาติเขาไม่รับหรอกนะถ้าคุณยังไม่มีรูปมาทำไปเสนอเขาอยู่ปากเป่าลอยๆอย่างเนี้ยแล้วให้เขามาร่วมเป็นผู้ก่อการเขาก็ไม่เอาทำไมเขาต้องมาร่วมรับผิดในการเป็นผู้ก่อการด้วยคุณรู้ไหมว่าก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทต้องมีการก่อการคือพี่เดือนกับพี่เมธไงในการคิดโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่คือผู้ก่อการ
1: โอเค
0: หรือแม้แต่ต่างชาติมีคอนเซปต์อะไรมาว่าจ้างก็ได้
1: เพิ่งเข้าใจคำว่าผู้ก่อการวันนี้นะปกติอ่านแล้วมีคนแบบผู้ก่อการลายอย่างประมาณภาษาอังกฤษมันเข้าใจมากกว่าภาษาไทยนะค
0: ือ
1: จริงๆแล้วมันดูพอฟังแล้วมันใจแป้วทุกทีเลยผู้ก่อการเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกันตั้งแต่แรก
0: ก็สมรู้ร่วมคิดไงแต่เราสมรู้ร่วมคิดเรื่องดี
1: เรื่องดีอ๋อผมก็เลยไม่ได้ใช้ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมค
0: ิดใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้พอเราเป็นผู้ร่วมก่อการแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งเซตในการจัดตั้งบริษัท
1: โอเค
0: ก็เราจะต้องเซตกันว่าน้องเมธเราเป็นผู้ร่วมเป็นผู้ก่อการแล้วนะ
1: ครับ
0: จะเราเป็นผู้ก่อการแล้วก็จดจัดตั้งบริษัทในเวลาเดียวกันแล้วก็ไปขายหุ้นให้ต่างชาติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณไปเจรจาเขาจะมาเข้าเป็นโฟลเดอร์ร่วมกับเราหรือว่าจะไม่เข้าเป็นโฟลเดอร์ร่วมกับเราก็ได้ นะคะตรงส่วนนี้หรือจริงๆผู้ก่อการเนี่ยมีคอนเซ็ปต์หนึ่งแล้วก็เขามาว่าจ้างคุณให้คุณคิดจัดการทำเบสิกทั้งหมดแล้วก็ก่อการบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อก่อการเสร็จให้คุณส่งมอบ
1: ครับโอเค
0: ส่งมอบมอบการกฎหมายใช้คำนี้ว่ามอบการให้กับกรรมการ
1: ก่อแล้วก็มอบการให้กับกรรมการ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ภาษาพร้อม
0: ไหมภาษาไทยมันเพราะทีนี้ถามว่าอยู่ๆไม่ใช่คุณไปจดบริษัทแล้วคุณบอกเป็นบริษัทเลยนะทำไมถึงให้มีการก่อการบริษัทก่อการบริษัทให้ทุกบริษัทกลับไปดูเลยนะคะมันจะมีหน้าบริคลสนธิ
1: หนังสือบริคลสนธิ
0: ถูกต้องค่ะหนังสือบริคลสนธิมีความสำคัญมากสำหรับการก่อการกิจการของบริษัทซึ่งจริงๆแล้วในสมัยอดีตพี่เดือนจำได้เนาะตอนที่เป็นทนายสาวสาวสาวสาวตอนนั้นตัวเล็กๆอย่ามาพูดตอนนี้นะกำลังลดอยู่
1: โอเค
0: ค่ะตอนนั้นเนี่ยในการก่อการบริษัทโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ก่อการจะถือหุ้นแค่หุ้นเดียวเพราะกฎหมายให้ถือคือกฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่า1หุ้นที่ผู้ก่อการจะถือก็ใส่แค่หุ้นเดียวเพราะสมัยก่อนตอนที่พี่เดินเป็นทนายใหม่ๆเนี่ยผู้ก่อการต้องร่วมกัน7คน
1: อ๋อโอเค
0: ร่วมกัน7คน
1: ตอนนี้เหลือ3มั้ย
0: ตอนนี้เหลือ2ค่ะล
1: ูกอ๋อเหลือ2ไม่อัปเดตเลย
0: ตอนนี้เหลือ2ค่ะ
1: โอเค
0: ทีนี้กฎหมายบ้านเราเนี่ยการจดบริษัทเนี่ยมันพึงเสมือนว่าเราต้องมาร่วมกันทำแต่ที่ต่างประเทศหลายประเทศถามว่าเราจะไปก๊อปปี้เขาไหมอย่าไปสนุกก๊อปปี้ทำคนอื่นให้คิดถึงว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมพี่เดินไม่ค่อยเห็นด้วยนะต่อให้พี่เดินทำงานกับต่างชาติมากแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่นัยยะโลจิกแล้วก็ตรรกะในการทำงานด้วย
1: สมมติแบบเหมือนเราอ่านข้อบังคับของ BYO โดยเฉพาะหนังสือบริคนนะก็การก็คนเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: การคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: ทำคนเดียว
0: ก็อันนั้นเป็นธุรกิจการประกอบกิจการคนเดียวล่ะ
1: ใช่
0: แล้วถามว่าเราจะจดบริษัทขึ้นมาทำไมถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: การจดบริษัทสำหรับพี่เดือนในนัยยะของมันหรือเจตนาของมันคือตั้งแต่บุคคล2บุคคลขึ้นไปไม่งั้นก็เป็นการประกอบกิจการคนเดียวไปสิ
1: ครับ
0: ถูกไหมคะทีนี้แต่ด้วยกระแสอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนาะบางครั้งอ่ะคนจะเซนซิทีฟตามกระแส
1: คร
0: ับว่าเออกระแสเป็นแบบนี้นะอะไรต่างเพราะว่าไม่ค่อยยึดติดกับว่าเจตนารมณ์ของมันแล้วเจตนารมณ์เนี่ยมันไปขัดกับหลักไห
1: ม
0: ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนของ BOI ที่ไม่ใช่ BVI ที่ลูกดูมาเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับอะไรต่างของเขามันเป็นเหมือนกิจการคนๆเดียวเพราะว่ากรรมการต้องไปรับผิดร่วมกับบริษัทถูกไหมคะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยกรรมการถ้ากระทำไปภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการของบริษัทไม่ต้องไปรับผิดร่วมกับบริษัท
1: ไม่ประมาทเรื่องด้วยอย่างไร
0: ถูกต้องนี่คือข้อดีนะพี่เดินยังไม่อยากให้เปลี่ยนแต่หลายคนมีความรู้สึกว่าจะมองแค่การบริหารจัดการแต่ไม่มองถึงsecurity ของมันความปลอดภัยของมันบริษัทจำกัดในประเทศของเราเนี่ยมีความปลอดภัยตรงส่วนนี้แหละเพราะว่าบางครั้งเราทำงานเพื่อบริษัทแล้วทำไมเราต้องถูกฟ้องใช่ไหมคะเว้นแต่ว่าเรากระทำไปนอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัทเพราะมันเป็นเรื่องของทางพรรคแพ่งทีนี้เรามาคุยกันว่าพอเราได้ทุนแล้ว
1: ตอนนี้ได้ทุนแล้ว
0: เราได้ทุนแล้วนะ100 ล้านเราก็ต้องเอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้น
1: ครับ
0: โดยที่มีหุ้นเท่ากันหุ้นเอาทุนไปแบ่งเป็นหุ้นหุ้นละเท่ากัน100 หุ้นสมมติว่าหุ้นละ 1,000 บาท
1: ครับ
0: ไม่ใช่100หุ้น1ละ100ล้านถูกไหมคะลูก
1: 100 ล้าน
0: วันก่อนเราเพิ่งคุยกันนะว่าเราเรียกมีเรียกแม่ออกอากาศเลยหาร1หุ้นละ 1,000 บาทก็เท่ากับ 100,000 หุ้น
1: 100,000 บาทเป็นภาวะนึงครับราคาต่อหุ้น
0: ใช่ไหมคะ1 1,000 บาทคูณด้วย 100,000 หุ้นนะคะ 100,000 หุ้นเท่ากับ100 ล้าน
1: โอเค
0: 100ล้านนี่คือทุนจดบริษัทนะคะ
1: ครับ
0: ทุนจดบริษัท100ล้าน100ล้านทุนเอามาแบ่งเป็นหุ้นหุ้นละเอามาแบ่งเป็นหุ้น 100,000 หุ้นหุ้นละ 1,000 บาท
1: 1,000 ใช่มั้ยคะ
0: หุ้นละ 1,000 บาทซึ่งในหุ้นละ 1,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าบริคลเนี่ยกฎหมายบอกไม่ใช่เขาบอก
1: เขาบอก
0: เพราะว่าเรื่องหลักจริงๆแล้วตามโลจิคอลเนาะจะต้องใครที่จะมาร่วมก่อการเหมือนพี่เด่นพี่เมธจะมาร่วมก่อการแบบเนี้ยพี่เด่นพี่เมธก็ต้อง ลงชื่
1: อ
0: เพื่อซื้
1: อหุ้น
0: ในการประกอบกิจการนั้น
1: ครับ
0: ถ้าจดบริคลใส่หุ้น1หุ้นต้องจ่ายก่อน 1,000 บาทผู้กอบการนะคะต้องจ่ายคุณละ 1,000 บาท
1: ลูกจ่ายได
0: ้ลูกจ่ายได้ 1,000 บาทโอเคมั้ยคะ
1: โอเค
0: แล้วพอเราจดบริคลเสร็จพอเราร่างบริคลเสร็จเราไปจดบริคลก่อนก็ได้นะยังไม่จดบริษัทก่อน
1: โอเค
0: นะคะแต่ถ้าเราจดพร้อมกันในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ25นะคะไม่ร้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ25ถ้าพี่เดือนพี่เมธเป็นผู้ก่อการนะคะตรงส่วนเนี้ยพี่เดือนพี่เมธจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของหุ้นที่พี่เดือนพี่เมธถือ ถ้าฝั่งนู้นเขาถือแล้วเท่าไหร่นะลูกสัก25หุ้นก็ยังเหลืออยู่75หาร2พี่เดือนพี่เมธจะต้องถืออยู่คนละเท่าไหร่นะ 100,000 หุ้นใช่ไหม 100,000 หุ้นหาร 37.5 พี่เด่นกับพี่เมย์จะต้องถือคนละ 2,666.66 หุ้น
1: ตกลงเมื่อกี้ 2,667 ห
0: ุ้
1: น
0: ใช่ไอ้ตัวเนี้ยน้องเมย์อาจจะถือที่โอเคน้องเมธอาจจะถืออยู่ที่
1: 1,000 เดียว
0: คือ 100,000 หุ้นถูกไหมคะ 100,000 หุ้นเนี้ยเราตกลงที่จะขายต่างชาติ 25% นะคะ 100,000 หุ้นเราตกลงจะขายต่างชาติ 25% 25% เนี้ยเขาถือ 25,000
1: ห
0: ุ้
1: น 25,000 หุ้นเราเลย
0: ถูกไหมคะ
1: 75,000
0: แล้วก็เราสองคน 75,000 แต่ 75,000 เนี่ยมันจะต้องไปหาร2ตัวหาร2มันจะอยู่ที่คนหนึ่ง 37,500 น้องเมธบอกว่าพี่เดือนหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลง 37,500 แล้วใครจะเป็นคนชี้ขาดล่ะ
1: เสียงชี้ขาดใช่ไหม
0: ในการชี้ขาดในการหนูให้พี่เดือนในฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่าถือหุ้นมากกว่าเพื่อที่จะเป็นการชี้ขาดในการตัดสินใจเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าหนูมีประสบการณ์น้อยกว่าโอเคพี่เดือนถือหุ้น 38,000 เอาหุ้นของน้องเมธมาอีก
1: 500 หุ้นใช
0: ่โอเคไหมคะทีนี้น้องเมธก็ต้องชำระตรงส่วนนี้แต่เวลาเราไปจดบริคลสนธิหรือจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยต้องจาก 100,000
1: จ่ายร้อยละ25
0: ร้อยละ25จาก 100,000 ก็อาจจะเป็นน้องเมธถือ50พี่เดือนถือ50นะคะก็คนละ 50,000 หุ้น 50,000 หุ้นใน 50,000 หุ้นเนี่ยใน 50,000 หุ้นเนี่ยน้องเมธจ่าย 25% ตอนที่เราจดจัดตั้งบริษัทครั้งแรกก็คือการชำระหุ้นยังไม่เสร็จสิ้นนะคะการชำระหุ้นยังไม่เสร็จสิ้นก็ 100,000คูณด้วยหาร2ก่อนคูณด้วย 25% น้องเมธก็จะจ่ายค่าหุ้นอยู่ที่ 12,000 ไม่ใช่สิ
1: มันหลักหลายมันเป็นร้อยล้านแล้วมี
0: ใช่มันเป็นร้อยล้านก็คือคูณละ50ล้านถูกไหมคะ
1: ถูกใช่
0: 50ล้าน50ล้านคูณด้วย 25%
1: ใช่
0: ต้องแม่แกต้องจ่ายที่12,500,000 2คนพี่เดือน12,500,000
1: ใช
0: ่แต่หลังจากที่เราก่อการเสร็จในการมูฟจะเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้เรามาคุยกันว่าพอเราก่อการตรงส่วนเนี้ยต้องมีการเข้าชื่อนะต้องมีการเข้าชื่ออันดับแรกเลยอยู่ๆเราบอกว่าเราไปเอาอย่างเงี้ยไปจดที่สำนักงานทะเบียนสำนักงานทะเบียนเขารับนะแต่ว่าการปฏิบัติของคุณเขาไม่ร่วมรับผิดชอบนะเพราะเขาถือว่า
1: เขาไม่มาสนใจว่าคุณจ่ายตังจริงหรือเปล่า
0: เขาไม่ได้มาสนใจในอดีตแต่ด้วยความปัจจุบันเนี่ยด้วยปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุค่อนข้างจะเยอะ
1: เขาก็ต้องขอดูไหม
0: เขาก็ต้องขอดูละเพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราชินอยู่กับว่าเราจดอะไรเขาก็จดให้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนหลังๆพอเขาขอดูเราก็จะมีความสุขอะไรต้องมาขอดูนะ
0: แต่จริงๆกฎหมายกำหนดให้คุณทำนะแต่คุณไม่เคยทำ
1: ใช่อันนี้คือต้องฟังความเข้าใจกับคนที่เป็นเจ้าของ
0: กิจการที่จะทำธุรกิจคุณต้องเข้าใจก่อน
1: ก็คือมันจะมีทั้งคนที่รุ่นเก่าที่เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่ง
0: ขึ้น
1: จ
0: บมาพี่เดือนคิดว่าร้อยละ99.99นะที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย
1: ผมก็หนึ่งในนั้นเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้สนใจที่มาถามทนายเดือนก็คือหมายความว่าพอเขาบอกว่าเฮ้ยเธอมีอันนี้หรือเปล่าเธอมีใบหุ้นหรือเปล่าเธอมีสมุดทะเบียนพูดถึงหุ้นหรือเปล่า
0: จริงๆแล้วอ่ะพี่เดนจะบอกว่าการทำเรื่องพวกเนี้ยผู้ก่อการผู้ร่วมก่อการอ่ะที่คิดจะสร้างธุรกิจอ่ะคุณต้องจ้างหนึ่งคน ที่มาเป็นที่มีความรู้ตรงส่วนนี
1: ้ครับ
0: หรือคุณจะจ้างสำนักงานกฎหมายก็ได้ให้มาจัดทำเอกสารให้พวกคุณ
1: ครับ
0: ให้มาไกด์ให้พวกคุณนะคะว่า1 2 3 4ยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าว่าคนอื่นเลยทนายเองก็เหมือนกันถามว่ามีสักกี่คนที่เข้าใจกระบวนการในการทำ
1: คร
0: ับเพราะว่ามันทำกันจนเกิดความเคยชินซึ่งสมัยก่อนเพี้ยนก็ทำเพี้ยนก็ยอมรับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นคือลูกค้าจ่ายเราแค่นี้ให้เรามานั่งดูแลอยู่แล้วก็มานั่งมันเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นเลขาให้เขาอะในการดำเนินการโอเคเราเซตเอกสารคือเป็นเลขาให้เขาแล้วเป็นไกด์ให้เขาด้วยแล้วก็ทำเอกสารแล้วก็อธิบายให้เขาแล้วก็เรียกประชุม
1: แต่ความเป็นจริงของคนทั่วไปเลยก็คือเขาเข้าใจว่าพอจดเสร็จมีหนังสือรับรองบริษัทมีลายนามผู้ถือหุ้นมีบริคนมีโน่นนี่นั่นเรียบร้อยอันนั้นคือถูกต้องแล้วอย่างอื่นไม่สนแล้วคือถ้าเขามาถามว่าใบหุ้นใบหุ้นคืออะไรมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไหมมันคืออะไรครับมีใบสำคัญในการชำระค่าหุ้นไหมคืออะไร
0: ใช่ครับการที่คุณออกใบหุ้นมาการที่คุณลงในสมุดทะเบียนหุ้นมานั่นหมายถึงว่าคุณกระทำพวกนี้ทั้งหมดแล้วนะคุณทำพวกนี้สมบูรณ์แล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ทำถ้าเกิดตรวจสอบเข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะบอกว่าเกือบ 100%
1: ทำไมถอนหายใจ
0: เพราะมันไม่ได้ทำเลยจริงๆจริงๆตาถามพี่เดือนนะบูรณาการบริษัทจำกัดต้องบูรณาการการปฏิบัติ
1: แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเราก็ทำย้อนหลังได้ให้มันเสร็จสิ้นตามที่กฎหมายกำหนด
0: ทำย้อนหลังได้ไหมถ้าทำย้อนหลังถามว่ามันเป็น
1: บางอย่างบางอย่างอาจจะทำได้ไหมแต่บางอย่างอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหม
0: มันผ่านคือพี่เดนจะไม่แนะนำนะเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว
1: นั่นสิคืออย่างผมเข้าใจครับอย่างเช่นไอ้หนังสือสำคัญรับชำระค่าหุ้นอย่างเงี้ยมันถ้ามันจำมันทำตั้งแต่วันนั้นมันก็ต้องมีการโอนเงินหรือทำอะไรต่างๆมันก็จะเป็นหลักฐานณวันนั้นซึ่งเรากลับไปทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างเช่นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรืออะไรเงี้ยฮะ
0: สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะใบหุ้นทำได้นะคะแต่ว่าคุณต้องหมายเหตุไว้ด้วย
1: ครับ
0: คุณต้องหมายเหตุไว้ด้วยคุณได้ทำหรือไม่ได้ทำหรือสูญหายหรืออะไรยังไงคุณต้องหมายเหตุไว้ถ้าสูญหายก็ไปลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยแล้วก็มาแนบเป็นพยานหลักฐานไว
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยทำมาก่
1: อ
0: นคุณก็ต้องบันทึกไว้ในขณะที่คุณเป็นกรรมการเนาะเพื่อที่จะป้องกันเพราะว่ามันไม่ใช่ความรับผิดของคุณในอดีตถูกไหมคะแต่ปัจจุบันเมื่อคุณเป็นกรรมการคุณต้องปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือทำณปัจจุบันแล้วก็บันทึกไว้เลยในบรรทัดแรกว่าได้ออกหุ้นณบ่ายวันนี
1: ้จริงๆการทำเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ของบริษัท
0: เป็นหน้าที่ของบริษัทค่ะ
1: ซึ่งคนที่ต้องทำให้บริษัทก็คือกรรมการบริษัท
0: กรรมการค่ะ
1: โอเค
0: กรรมการก็อาจจะว่าจ้างใครก็ได้เป็นเลขานุการเป็นทะเบียนของบริษัทพวกนี้ทีนี้หลายๆบริษัทเขาก็จะไม่คำนึงเพราะว่าการที่คุณจะมาจดทะเบียนได้บริคนสนธิก็ต้องเข้าชื่
1: อ
0: ซื้อหุ้น คือลงชื่อลงลายมือชื่อเพื่อเข้าชื่อซื้อหุ้นอันนี้คือคำที่ต้องใช้นะคะของผู้ก่อการก็สามารถลงลายมือชื่อเพื่อเข้าชื่อซื้อหุ้น1หุ้นไม่น้อยกว่า1หุ้นพอก่อการเสร็จก็ต้องไปจดจัดตั้งบริษัทซึ่งต้องลงลายมือชื่อเข้าชื่อซื้อหุ้นอีกระรอบหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของหุ้นที่คุณเข้าชื่อซื้อหุ้นซึ่งหุ้นทุกหุ้นก่อนจดทะเบียนบริษัทคุณต้องเข้าชื่อซื้อหุ้นแล้วทั้งหมดนะคะแต่การชำระเงินน่ะต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
1: แล้วก็
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็พอเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บก่อนที่คุณจะไปจดบริษัทเนี่ยคุณต้องทำบันทึกผู้ก่อการจะต้องทำรายงานบันทึกไว้แล้วก็ส่งมอบการทุกอย่างให้กับกรรมการบริษัทที่มารับตำแหน่งนะคะอันเนี้ยเพราะว่าบางครั้งผู้ก่อการถ้าผู้ก่อการผู้ก่อการก่อการเองแล้วก็เป็นผู้จัดตั้งบริษัทเองลักษณะแบบเนี้ยคุณจะแล้วก็ค่อยส่งมอบทีหลังเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราต้องทำให้ครบโปรเซสก่อนแล้วเราต้องทำบันทึกอาจจะต้องในช่วงจังหวะที่เราก่อการและจัดตั้งบริษัทเนี่ยเราต้องไปทำธุรกรรมทางที่ดิน อย่างเช่นโอนที่ดินเข้ามาเป็นชื่อของบริษัทให้เสร็จสิ้นนะคะก่อนที่จะประกอบธุรกิจ2ก็คือการโอนที่ดินแล้วก็2ก็คือเรื่องของการอะไรนะโอนที่ดินเรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะประกอบธุรกิจเหมือนเราจะก่อสร้างอะไรต่างๆขอใบอนุญาตอะไรให้เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะให้เสร็จเรียบร้อย การว่าจ้างงานอะไรต่างๆตามที่ตกลงกันไว้ของผู้ก่อการนะคะเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะส่งมอบการต่างๆให้กับกรรมการ แต่การส่งมอบก็ต้องทำบันทึกเหมือนกันนะคะต้องเรียกประชุมเหมือนกันแล้วก็ส่งมอบนะคะไม่ใช่บริษัทอะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องประชุมนะคุณต้องประชุมนะคุณจะตัดสินใจเองไม่ได้กรรมการมีเพียงแค่อำนาจบางสิ่งบางอย่างอำนาจในการกระทำการอำนาจในการบริหารแต่การที่จะสั่งให้คุณทำซ้ายทำขวาทำมีวัตถุประสงค์อะไรมันต้องมาจากผู้ถือหุ้น
1: โอเค
0: นะคะมันต้องมาจากผู้ถือหุ้นทีนี้ถามว่าก่อนที่คุณจะส่งให้กรรมการก่อนที่คุณจะไปจดบริษัทเนี่ยหน้าที่ของผู้ก่อการที่จะจดทะเบียนบริษัทเนี่ยก่อนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยคุณต้องออกใบหุ้นแล้วก็ต้องลงสมุดทะเบียนหุ้นคุณต้องออกใบหุ้นก่อนนะเพราะกฎหมายกำหนดว่าใบหุ้นต้องมีทำไมต้องมีต้องไม่รู้ไหมว่าทำไมต้องมี
1: จริงๆก็เป็นหลักฐานการเข้าชื่อถือหุ้น
0: อันดับแรกคุณต้องคิดไปก่อนบางคนชอบใช้ความรู้สึกเนาะไม่ใช่แค่หลักฐานในการเข้าชื่อซื้อหุ้นใบหุ้นนั่นหมายถึงว่าเอกสารนะเป็นเอกสารสิทธิ์ด้วยนั่นคือเอกสารนะคะ
1: ใบก็คือแสดงสิทธิ์ที่ของที่เรามีความเป็นเจ้าของในหุ้นนั้น
0: ถูกต้องค่ะเพราะหุ้นมีมูลค่าไง
1: โอเคเข้าใจ
0: หุ้นมีมูลค่าถามว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงเหมือนที่ดินเนี่ยพิสูจน์ได้ยังไงคุณเป็นเจ้าของ
1: โฉนด
0: ก็ต้องมีโฉนดสิ
1: ใช่
0: ต้องมีโฉนดต้องมีการรับรองใบหุ้นก็เหมือนกันเมื่อคุณออกใบหุ้นแล้วอัน
1: นี้ต้องเข้าข้อสันนิษฐานด้วยไหมครับว่ามีใบหุ้นถือไว้แล้วใครที่มีชื่ออยู่บนใบหุ้นนั้นก็คือเป็น
0: เจ้าของ
1: ผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
0: ถูกต้องค่ะไม่ใช่ใครมีชื่อใครถือใบหุ้น
1: ใครถืออยู่
0: เพราะว่าใบหุ้นเนี่ยมันจะมีการกำหนดอีกนะใบหุ้นชนิดระบุชื
1: ่อโอเค
0: กับใบหุ้นชนิดผู้ถือ
1: โอเค
0: ใครถือ
1: ที่ออก
0: แสดงไว้ก่อน
1: ที่ระบุชื่อคือระบุชื่อผู้นั้นแต
0: ่
1: ถ้าถือก็คือใครถืออยู่คนนั้นมี
0: ถ้าพี่เดนจำไม่ผิดนะถ้าเป็นหุ้นระบุชื่อนะจะต้องมีข้อบังคับด้วย
1: อันนี้มันก็เป็นหุ้นที่ออกให้กับผู้ถือใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: อ่า
0: แล้วก็ตรงส่วนนี้พอเราออกใบหุ้นเสร็จเราก็ต้องไปลงในสมุดทะเบียนหุ้น
1: โอเค
0: พอเราลงสมุดทะเบียนหุ้นเสร็จเราถึงจะมาลงในบอยจอ5หรือสำเนาบัญชีสำเนาทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะนำไปจดให้นายทะเบียนรับรอง
1: แต่พูดตรงๆเลยที่เห็นก่อนเพื่อนเลยคือบจ5
0: ถูกต้อง
1: ไอใบหุ้นครับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นยังไม่เคยเห็น
0: ไม่เห็นออฟฟิศมี
1: ทำแล้วด้วย
0: ทำแล้วด้วย
1: มีความรู้สึกภาคภูมิใจพอทำแล้วติดตะกงสแตมเสร็จเรียบร้อย
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะเพราะว่าถ้าไม่ว่าใครก็แล้วแต่มาใช้บริการพี่เดนจะบอกว่าเพี้ยนจะไม่รับผิดใดๆทั้งสิ้นแต่เพี้ยนจะแนะนำให้คุณทำและส่วนมากเชื่อไหมคะว่าคนที่แนะนำอ่ะเขาอยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกทนายว่าทำเลยค่ะแต่บางสำนักเนาะไม่กล่าวถึงว่าใ
1: คร
0: ทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทำใบหุ้นคุณก็คิดเขาเป็นหลักหลายหมื่นหลายแสนแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะมาแอ
1: ค
0: ชั่นโอเวอร์หรือไม่ก็บางคนบอกว่าอุ้ยเรื่องง่ายๆสบายสบายฉันไปก๊อปแบบอย่างมาก็ได้แล้วฉันก็พิมพ์ใส
1: ่
0: เจอเยอะไหมก่อนมาถึงมือเราเนี่ย
1: เคยเจอใช
0: ่ก่อนมาถึงมือพี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่เดนเจอเยอะมากแต่ว่าพี่เดนบอกได้เลยว่าคนที่มาขอจดที่พี่จะ
1: เพราะว่าบางทีเขาก็ทำแบบนั้นเขาเข้าใจว่านั่นคือใช้ได้แต่บางทีเราพูดกลับไปว่าเฮ้ยมันต้องเป็นถ้าเป็นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมันต้องมีตัวที่มีต้นขั้วนะ
0: ใบหุ้น
1: ต้องมีต้นขั้วด้วยว่าออกยังไง
0: ใช่ค่ะก็คือตรงส่วนนี้ที่พี่เดนจะอธิบายเนี่ยคำว่าใบหุ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าต้องออกใบหุ้นก่
1: อ
0: นแล้วถึงจะไปลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วถึงจะนำไป
1: บ
0: จ5แล้วก็จดบริษัทแล้วก็จะเห็นได้ว่าในจดบริษัทมันจะเขียนว่าหุ้นร้อยละเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเราจำระไม่ถึง100ไม่ถึง 100% ไม่ถ
1: ึ
0: ง 100เราก็เขียนไว้ 25% 125
1: อันนี้ก็เพิ่งดูออกเหมือนกัน
0: เพิ่งดูออกแล้วก็มันจะมีช่องที่เขียนว่าใบหุ้น
1: ครับ
0: เลขหุ้นไม่ใช่เลขไม่ใช่ใบหุ้นเลขหุ้น
1: คร
0: ับเราก็ต้องใส่เลขหุ้นของใครถึงของใครเพราะนั่นหมายถึงว่าในใบหุ้นของคุณตัวนี้ก็ต้องตรงสมุดทะเบียนหุ้นก็ต้องตรงเพราะคุณมีความเป็นเจ้าของในตัวเลขนั้น
1: ครับ
0: นะคะคุณจะไปมีความเป็นเจ้าของตัวเลขอื่นไม่ได้พี่เดินเจอค่อนข้างจะเยอะนะในเคสพวกนี้อย่างเช่นเอาไปโอนกันเอาไปโอนกันมั่วลุงตุงนางไม่รู้หุ้นใครมาเป็นหุ้นใครแล้วเอาไปโอนให้ใครเขาไม่รู้บางครั้งบอกว่าทำไมทนายเดินทำยุ่งยากจังเลยพี่เจอบ่อยนะที่บอกว่าทนายเดินนิดเรื่องเยอะเรื่องมากแต่คุณคะที่ดิฉันเรื่องมากอ่ะเพราะว่าดิฉันรู้ว่ามันผิด จึงขอคอนเฟิร์มก่อนว่าเป็นเลขหุ้นของคุณจริงไห
1: ม
0: ที่คุณถืออยู่อ่ะ
1: จะเทียบกับของขอมั่วไม่ได
0: ้มันเป็นความผิดนะฐานยักยอกนะ
1: นั่นแหละสิบางคนบอกเอ้ยตัวเลข
0: ใช่แล้วก็ไปลงในสมุดทะเบียนหุ้นผิดอีกใช่ไหมคะไม่สัมพันธ์กันจริงๆอ่ะเมื่อวานคุยกับท่านทนายภูสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้สอบด้วยเนาะ
1: ครับใช่
0: ออกสื่อเลยค่ะผู้สอบภูสิทธิ์แล้วก็ทนายภูสิทธิ์คุยกันในประเด็นนี้ก็ค่อนข้างเป็นชั่วโมงกว่าเป็นชั่วโมงกว่าเพราะว่าท่านทนายภูสิทธิ์เนี่ยเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นนักผู้สอบแล้วก็เป็นนักทนายความแล้วก็จะมีความเห็นแลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้ว่าทำไมก็เลยบอกว่าจริงๆเราต้องไปดูตั้งแต่ในยาของมันแล้วจริงๆต้องดูตั้งแต่ก่อนจะเป็นหลักการมันต้องมาจากเจตนารมณ์ก่อนเจตนารมณ์ที่มามันต้องมาจากเทอรี่ที่เกิดขึ้นคือทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนเราต้องไล่กันมาแบบนี้ก่อนที่จะเพราะว่าเหมือนพี่เด่นบอกน้องเมธวันนี้ว่ากฎหมายแค่เพียงอย่าบอกว่าอาร์ติเคิลเลยเพียงแค่ประโยคเดียววรรคเดียวอ่ะการที่จะมาเป็นคำว่าผู้ใดอ่ะคุณรู้ไหม ว่าต้องผ่านมาเยอะแยะมากมายแค่ไหนการที่จะกลั่นกรองกฎหมายได้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนตามอำเภอใจหรือว่าตามกระแสนะเพราะว่ากระแสหนึ่งไม่ใช่อยู่ร่วมกันในสังคมทั้งหมดกระแสหนึ่งอาจจะเกิดแค่บางเฉพาะกลุ่มคนความคิดอาจจะเกิดแค่กลุ่มของอะไรนะท้องถิ่นหนึ่งมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราจะออกกฎหมายมันต้องบังคับใช
1: ้
0: กับบุคคลทั่วไปนะทีนี้มันต้องอยู่ที่ว่าตรงไหนคือหลักการเพราะเราบอกว่าเราไม่มีอะไรคุยน้องยกนิ้วแล้ว3นาทีน้องบอกแล้วว่าต่อไม่พี่2ชั่วโมง
1: แต่น่าสาระสำคัญอยู่นะเพราะว่าในที่สุดแล้วอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะเขาต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยการเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทจะมีแค่หนังสือรับรองมีอบจ5หนึ่งเป็นคนใหม
0: ่อยากจะบอกว่าให้คุณกลับไปคิดใหม่เนาะว่าบริษัทที่คุณจดอ่ะ
1: ครับ
0: มีโอกาสที่จะเพิกถอนบริษัทได้หมดนะคะถ้าคุณกระทำมาไม่สมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพียงแค่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐถ้าเกิดทำแบบนั้นมันก็กระทบต่อวงกว้างแล้วกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมอะไรสำหรับหน่วยงานข้าราชการที่มองถึงโครงสร้างเนาะไม่พูดถึงว่าคุณคิดไปไม่ถึงหรือข้าราชการกลุ่มไหนที่ลูกแคบมองไม่ถึงเราไม่พูดถึงตรงกลุ่มนั้นนะแล้วเราก็ไม่ดุไม่ว่าไม่กล่าวด้วยเพราะว่าเราว่าไปแล้วก็พี่เด่นต้องขอโทษด้วยที่พูดได้แค่นิดๆหน่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆเวลาพูดอ่ะมันอยากให้เข้าใจมากว่าก่อนที่คุณจะมาเป็นกรรมการได้ก่อนที่จัดตั้งบริษัทเสร็จอ่ะมันต้องมาจากอะไรนะคะอันนี้แค่พูดแบบน้ำจิ้มผิวเผินทีนี้ถ้ามีโอกาสนะคะ
1: ก็ถ้าใครมีความรู้สึกว่าฟังแล้วมีความรู้สึก
0: ใช่
1: ตบต่อมกระตุ้นต่อมอยากรู้เพิ่ม
0: มีน้องอีกคนนึงโทรมาบอกพี่เดินว่าพี่เดินหนูอยากไปถามพี่มากเลยในรายการว่าทำไมถึงมาเป็นนอมินีตอนนี้เจอแต่คนจะมาถามพี่ออกรายการว่าอยากมาคุยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนอมินีว่าทำไมถึงเป็นนอมินี
1: โอเคครับผมก็คิดว่านะครับสาระวันนี้ที่เรานำมาเสนอและแบ่งปันนะครับกับผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นเจ้าของบริษัทเยอะหรือบริษัทเราเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านกลับไปตรวจสอบไปดูก่อนว่าของเราเป็นประมาณไหนตรงเหมือนที่เราคุยกันไหม
0: คืออดีตเราไม่ต้องพูดถึงค
1: ่
0: ะเราจัดการปัจจุบันต่อไปในอนาคตให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไม่แย่งกันมันเพื่อที่ว่าจะไม่เป็นประเด็นหรือภาระของสังคมนะคะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาทั้งมาแชร์กับเราหรือว่าเสนอมาเพื่อให้เราไปหาข้อมูลเพื่อมาแบ่งปันกันต่อก็ได้นะครับก็ส่งมาทาง Facebook เลยหรือว่าโทรหาพี่ทนายเดือนได้นะครับผม
0: อาทิตย์หน้าจริงพี่เดือนอยากจะคุยเกี่ยวเรื่องกฎหมายกันนะ
1: โอเค
0: เพราะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยจริงๆมันจะเกี่ยวโยงกันหมดทุกอย่าง
1: ก็เช
0: ิ
1: ญผู้สอบภูมา
0: คุยเรื่องกฎหมายกัน
1: โอเคครับได้สำหรับวันนี้ก็คิดว่าเราต้องคงต้องลาไว้แค่นี้นะครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอีกครั้งนะครับผม
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์

0: รีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้าก
2: ระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการ

0: สนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
1: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEU FTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวอสต็อกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันพร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงินไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ย ที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,300 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดิน
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและทรงช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบนจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
9: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภาอารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
10: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดอ่ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของแต่พันปีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานถ้าไม่ติดงานแป้ก็อยากมาหลายครั้งนะ
9: ขณะที่นางสาวเขียนจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
11: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พักพระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรค่ะ
9: ำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ปุริมปราสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
12: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า1ล้าน5แสนคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์มอินดี้รีจิสเตอร์สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
13: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
12: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
15: ให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อความทุกข์ความมุ่งสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
14: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูรียา นายอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที
16: ่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องอำเภอประจำจกตก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดจกตแต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพและก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมันคงเนี่ยมาประเมินชุดจกตในช่วงนี้เนี่ยปลัดจกตก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการจกตโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยดำเนินในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
14: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
17: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
18: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
19: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอก ระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายการิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอร์เร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายดาเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
21: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต1-0คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป2-3เซต25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่งแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
2: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษและจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
1: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
21: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุม
22: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
21: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คนพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการปรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์ทัดนารายงาน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มะลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มะลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่ ่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพักหนึ่งวันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
24: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
25: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: กำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะก็ความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
4: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
3: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
4: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
3: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
4: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
6: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
5: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
9: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
8: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
7: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล

0: โดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทย U20 จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภานิชคาดนาครายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธีรพงศ
5: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
7: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
8: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวันรายการที่จะนำสาระความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องกันค่ะวันนี้นะคะก็พบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 และรับชมผ่านทาง

0: Facebook Live สปท.ภูเก็ต Radio ดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะตรีทิพย์พินิพาเลิศเดชานนท์ค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มด้วยคำถามชวนให้คิดกันตั้งแต่เริ่มรายการเลยดีกว่าคุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจต่อโรคซึมเศร้าดีเพียงใดดีมากพอที่เราจะมองไปในมุมของคนที่เขากำลังรู้สึกเศร้ากับชีวิตได้ไหมแล้วดีมากพอที่เราจะรู้ว่าเราควรจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเราจะเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับโรคทางจิตอย่างภาวะซึมเศร้าอยู่เยอะแยะมากมายเลยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอะค่ะเมื่อในชีวิตจริงเราต้องไปอยู่เคียงข้างหรือเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในตอนที่คนสนิทของเราอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าตัวเราเองนี้เนี่ยจะเข้าใจภาวะของเขามากพอและรู้วิธีการที่จะพูดคุยกับพวกเขาโดยปราศจากการเผลอด่วนสรุปได้มากน้อยเพียงใดวันนี้นะคะทางเราเลยอยากจะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่กำลังเผชิญภาวะนี้นะคะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะโดยเราก็จะเริ่มจากการทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรอย่างที่พอจะคาดเดากันได้เนาะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นโรคที่มาได้จากหลายปัจจัยเลยแต่สาเหตุหลักๆที่เรามักจะอ่านเจอเมื่อเราต้องการคำตอบว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรก็จะเห็นจากหลายแหล่งข้อมูลนะคะเขาจะสรุปใจความสำคัญคล้ายๆกันว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคือความผิดปกติหรือไม่สมดุลของสารเคมีในสมองอย่างสารเซโรโทนินสารสื่อประสาทและฮอร์โมนสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงอุณหภูมิการนอนหลับความอยากอาหารและอีกสารหนึ่งก็คือสารโนเอพิเนฟรีนเป็นสารเคมีธรรมชาติที่ทำหน้าที่เป็นทั้งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทในร่างกายโดยมีหน้าที่หลักๆ ก็คือควบคุมการตอบสนองต่อภาวะเครียดหรือความตื่นเต้นเมื่อสารหลักๆ2ตัวนี้มีระดับที่ลดลงต่ำกว่าปกติแน่นอนก็คือมันจะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกนึกคิดและระดับความสุขของผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าและแน่นอนค่ะว่าสารเคมีในสมองเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเยียวยาให้กลับมาทำงานปกติได้แต่เมื่อผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าแล้วอะค่ะเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากโดยการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะคะก็จะเป็นด้านของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมร่วมกับอาการทางร่างกายต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนภายใน1เดือนหรืออาจจะเกิดขึ้นเร็วนะคะเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดภายใน 1-2 สัปดาห์ก็ได้โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ข้อแรกเลยก็คือจะเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ป่วยเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เศร้าร้องไห้บ่อยและดูเหมือนว่าจะอ่อนไหวได้ง่ายเลยกับหลายๆเรื่องในชีวิตบางคนก็คืออาจจะไม่ได้แสดงอารมณ์เศร้าออกมาชัดเจนนะคะแต่จะมีการบอกการพูดว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจกำลังหม่นหมองบางคนนะคะก็มีความรู้สึกที่ว่าเบื่อไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยกิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุขตอนนี้ถ้าให้กลับไปทำก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เอนจอยเท่าแต่ก่อนแล้วรวมถึงบางคนเองก็มีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายหรือเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นคนที่ใจเย็นเหมือนแต่ก่อนนั่นเองการเปลี่ยนแปลงข้อที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของความคิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอะค่ะเขาจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาน่ะมักจะมองโลกผ่านเลนแง่ลบยกตัวอย่างเช่นถ้าให้เขาย้อนมองดูอดีตของตนเองอะค่ะเขาก็จะเห็นแต่ความผิดพลาดแต่ถ้าให้เขามามองที่ปัจจุบันตรงหน้าของเขาเขาก็จะรู้สึกราวกับว่าเขากำลังมองไปที่ทางตันหรือถ้าให้เขานึกถึงอนาคตเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เห็นอนาคตของตัวเองบางคนนะคะก็กลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไปจะตัดสินใจอะไรก็รู้สึกลังเลไปหมดเลยรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของคนอื่นถึงแม้ว่าตัวญาติหรือเพื่อนๆ เนี่ยจะมีการยืนยันแล้วว่าไม่ได้มองเขาเป็นภาระก็ตามซึ่งในช่วงนี้ค่ะถ้ามีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจเขามากๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดการทำร้ายตนเองได้จากอารมณ์ชั่ววูบส่วนการเปลี่ยนแปลงข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงเรียกได้ว่าจะหลงลืมได้ง่ายโดยเฉพาะกับเรื่องใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นเมื่อกี้เพิ่งวางของไว้ที่โต๊ะแต่ผ่านไปสัก3นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกไม่ออกว่าของที่เราตั้งไว้อะมันตั้งไว้ที่ไหนพอเราความจำแย่ลงสมาธิแย่ลงจะทำอะไรก็รู้สึกว่าทำไม่ได้นานเนื่องจากว่าสมาธิไม่มีข้อถัดไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านของอาการทางร่างกายต่างๆนะคะที่พบได้บ่อยเลยก็คือจะรู้สึกอ่อนเพลียซึ่งก็จะพบร่วมกับอารมณ์ความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรจนทำให้คนรอบข้างเนี่ยมองเขาว่าเป็นคนที่ขี้เกียจรวมถึงจะพบปัญหาด้านการนอน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกันก็คือมักจะพบว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยหลับตื่นหรือบางคนก็คือตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ไม่สามารถนอนต่อได้รวมถึงอีกอาการนึงก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เจริญอาหารการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกข้อนึงก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่เปลี่ยนไปผู้ป่วยจะกลายเป็นคนที่ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนก็คือเก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยได้พูดจากับใครนะคะบางคนอาจจะกลายเป็นคนที่อ่อนไหวได้ง่ายซึ่งคนรอบข้างเนี่ยก็มักจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อการงานที่ลดลงเช่นหากผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่สำนักงานก็อาจจะทำงานที่ละเอียดไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่มีเหมือนถ้าให้ทำเนี่ยในช่วงแรกๆผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่าพอจะฝืนใจให้ตัวเองทำได้นะแต่พอภาวะซึมเศร้าของเขามันค่อยๆเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาหมดพลังที่จะต่อสู้เริ่มลางานขาดงานบ่อยๆซึ่งหากไม่มีใครเข้าใจหรือว่าให้การช่วยเหลือเนี่ยก็มักจะถูกให้ออกจากงานไปส่วนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นได้ชัดข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นอาการโรคจิตจะพบในรายที่เป็นค่อนข้างรุนแรงนอกเหนือจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการซึมเศร้าที่มากแล้วนะคะก็ยังพบว่ามีอาการโรคจิตได้แก่อาการหลงผิดหรือประสาทหลอนร่วมด้วยหรือที่พบบ่อยๆก็คือจะมีความเชื่อที่ว่ามีคนกำลังคอยกลั่นแกล้งเราหรือว่ามีคนกำลังประสงค์ร้ายต่อเราอาจจะมีอาการหูแว่วนะคะได้ยินเหมือนมีคนมาพูดคุยด้วยอย่างไรก็ตามค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยมันมักจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อได้รับการรักษานะคะเมื่อได้รับการเยียวยาอารมณ์เศร้าและอาการโรคจิตเนี่ยก็มักจะทุเลาลงตามซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนข้อสังเกตที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจในกระบวนความคิดความรู้สึกต่อกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าอาจจะไม่สามารถพูดได้เนาะว่าเราเนี่ยเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้แต่ก็มักพอที่จะทำให้เราเข้าใจความคิดความรู้สึกพื้นฐานของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเพราะในปัจจุบันนี้อะค่ะคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าด้วยสถานการณ์โลกเนาะรวมถึงปัญหาส่วนตัวในชีวิตของแต่ละคนที่พบเจอกันในทุกๆวันทำให้บางครั้งนะคะผู้คนก็ทนต่อความกดดันไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เราควรจะหมั่นเช็คสภาพจิตใจของตัวเองและผู้คนรอบข้างกันอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงสัญญาณสำหรับการตรวจเช็คเบื้องต้นว่าเราหรือคนรอบข้างเนี่ยมีอาการใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือไม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะกับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: น้องใน
2: แผลริมอ่อน
1: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
2: น้องในเทียม
1: ซิฟิลิส
2: เอส
1: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันอยู่กันต่อในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกเราก็มีการได้พูดถึงนิยามโรคซึมเศร้าแล้วเนาะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรรวมถึงมีการอธิบายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เห็นได้ชัดในกลุ่มของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในส่วนของช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงสัญญาณโรคซึมเศร้านะคะโดยอิงตามเกณฑ์ของคู่มือวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-5 ของ American Psychiatric Association การวินิจฉัยภาวะ Major Depressive Disorder หรือว่าโรคซึมเศร้าโดยในคู่มือนะคะก็คือเขาบอกว่าจะต้องมีอาการอย่างน้อย5ข้อจาก9ข้อดังต่อไปนี้เป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์และต้องมีอาการหลักอย่างน้อย1ข้อใน2ข้อแรกเรามาเริ่มกันที่อาการหลัก2ข้อที่เขาบอกกันดีกว่าว่ามันมีข้ออะไรบ้างอาการหลัก2ข้อที่ว่านะคะก็จะมี1อาการซึมเศร้าเกือบทั้งวันก็คือรู้สึกเศร้ารู้สึกว่างเปล่ารู้สึกสิ้นหวังถ้าในเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งอาจแสดงออกเป็นอาการหงุดหงิดแทนได้ส่วนอาการหลักข้อที่2นะคะก็คือความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆเนี่ยลดลงอย่างมากเรียกง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเคยทำแล้วเรามีความสุขเอนจอยถ้าทำอีกครั้งก็คือรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วประมาณนั้นค่ะรวมถึงอาการอื่นๆนะคะที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยก็จะมีดังต่อไปนี้ข้อที่3ค่ะน้ำหนักตัวหรือปริมาณอาหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือจะกินในจำนวนที่มากขึ้นจากปกติที่เคยกินหรืออาจจะน้อยลงมากๆจากปกติที่เคยกิน หรือถ้าเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะคะก็คือน้ำหนักเพิ่มหรือลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองข้อที่4นะคะก็คือการที่ไม่นอนหลับหรืออาจจะนอนมากจนเกินไปข้อที่5นะคะจะเป็นในส่วนของการเคลื่อนไหวหรือการ

0: พูดจาที่ช้าลงหรือจะมีการกระสับกระส่ายผิดปกติจนคนรอบข้างเนี่ยสังเกตเห็นได้ข้อที่6นะคะจะมีอาการอ่อนเพลียหรือไม่มีแรงเกือบทุกวันข้อที่7รู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากจนเกินเหตุข้อที่8นะคะสมาธิลดลงหรือถ้าจะให้คิดให้ตัดสินใจอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำได้ยากส่วนข้อที่9นะคะข้อสุดท้ายก็คือจะมีการคิดในเรื่องของการจากลาบ่อยๆหรือมีความคิดที่อยากจะทำร้ายตนเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอาการทั้ง9ข้อที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะก็คืออาการดังกล่าวเนี่ยจะต้องส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันหรืออีกอย่างก็คืออาการที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดจากยาสารเสพติดหรือโรคทางกายโดยตรงและข้อสุดท้ายเลยก็คือสำคัญมากๆอาการทั้งหมดนะคะที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นเนี่ยไม่สามารถไปอธิบายได้ดีกว่าด้วยโรคทางจิตเวชอื่นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะระวังเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการมีอาการเศร้าร้องไห้หรือหมดกำลังใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอต่อการวินิจฉัยว่าตนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีช่วงที่เศร้าหรือว่าผิดหวังได้โดยการวินิจฉัยอะค่ะจะมีการพิจารณาจำนวนอาการความรุนแรงระยะเวลาและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นหากมีอาการเข้าข่ายทั้ง9ข้อที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นก็เรียกได้ว่าอาจจะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตาม DSM-5 ได้อย่างไรก็ตามนะคะการวินิจฉัยที่แท้จริงเนี่ยต้องอาศัยการประเมินโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตซึ่งก็จะมีการพิจารณาความรุนแรงระยะเวลาและสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยนะคะโอเคฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วเนาะเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็พอจะได้แนวทางในการสังเกตอาการของตนเองรวมถึงคนรอบข้างเกี่ยวกับอาการที่บ่งบอกถึงโรคซึมเศร้ากันได้แล้วสำหรับเนื้อหาสาระในช่วงหน้านะคะเรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเช่นเดียวกันโดยช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงคำแนะนำที่มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติทั้งต่อตัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่และพบกันในช่วงหน้ากับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีต
2: และโปรดจะถามว่าอดีตฉันเคยรักใคร
3: I love you
4: I love you
5: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรคร
0: ักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพนะคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรียกได้ว่า2ช่วงแรกเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้สำหรับหัวข้อโรคซึมเศร้าในวันนี้ซึ่งส่วนตัวดิฉันเองนะคะหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยจะสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมสำหรับใครก็ตามเลยที่ต้องการที่จะทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้านะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อแนะนำหรือเรียกได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองเนี่ยมองเห็นวิธีที่จะทำให้ก้าวผ่านความรู้สึกเชิงลบรวมถึงคุณผู้ฟังท่านใดก็ตามที่อาจจะมีเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนที่คุณผู้ฟังรักเนี่ยแล้วพวกเขากำลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าอยู่เรียกได้ว่าเราก็ได้หาแนวทางหรือมุมมองพื้นฐานที่จะใช้ทำความเข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเข้าอกเข้าใจมาฝากกันด้วยเช่นกันโดยเราจะขอเริ่มกันที่คำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาจะมักรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่มีค่าไม่มีใครใส่ใจและมาคิดว่าต้องรับความกดดันต่างๆเนี่ยด้วยตัวคนเดียวจนรู้สึกว่าหมดหวังไม่อยากจะสู้กับปัญหาอะไรๆอีกแล้วแต่อยากขอให้มั่นใจนะคะว่าความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่กับตัวผู้ป่วยไปตลอดเพราะโรคนี้นะคะสามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วในขณะที่ผู้ป่วยกำลังซึมเศร้าอยู่นั้นผู้ป่วยมีแนวทางปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะหยิบยกข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติมาให้คุณผู้ฟังท่านใดก็ตามเลยที่กำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอยู่หรืออาจจะมีคนรอบข้างที่กำลังเผชิญภาวะนี้อยู่นะคะได้ลองนำไปปรับใช้กันเนาะโดยเราขอเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะก็คือการออกกำลังกายโดยในผู้ที่มีอาการซึมเศร้าไม่มากนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยคลายความเศร้าได้แล้วก็รู้สึก

แจ่มใสขึ้นโดยการออกกำลังกายที่ทางเราแนะนำนะคะจะเป็นแบบแอโรบิกเช่นการวิ่งการเดินการว่ายน้ำซึ่งมีส่วนช่วยทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าได้ออกกำลังกายร่วมกับผู้อื่นนะคะก็จะยิ่งช่วยเพิ่มการเข้าสังคมและไม่รู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวค่ะข้อที่2นะคะไม่ตั้งเป้าหมายในการทำงานหรือปฏิบัติตัวที่ยากหรือว่ากดดันจนเกินไปเนื่องจากว่าในช่วงนี้อะค่ะมันเป็นช่วงที่ผู้ป่วยเนี่ยยังต้องการการพักผ่อนเนาะทั้งร่างกายและจิตใจเลยการกระตุ้นตนเองมากเกินไปนะคะจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ที่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปทำได้เท่าที่ไหวและพักกายพักใจกันให้เต็มที่นะคะข้อที่3ค่ะก็คือเลือกกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราเคยชอบหรือพยายามทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าหลักการของอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะมันจะไม่คงอยู่ถาวรแต่มันจะขึ้นๆลงเหมือนกราฟเนาะในแต่ละช่วงคนที่มีความเศร้าเนี่ยเขามักจะรู้สึกว่าหมดหวังแล้วก็คิดว่าความรู้สึกเนี้ยมันคงจะอยู่กับเราไปตลอดแน่ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันก็จะมีบางช่วงที่ความรู้สึกเศร้าอะมันจะเบาลงซึ่งตรงนั้นนะคะมันจะเป็นโอกาสที่ดีให้เราเนี่ยได้กลับไปทำหรือได้เริ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้สึกดีๆให้ตนเองนั่นเองข้อที่4นะคะเป็นข้อแนะนำข้อสุดท้ายเนาะก็คืออยากจะแนะนำให้อย่ารีบร้อนตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของชีวิตเพราะขณะที่เรากำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้านี้ค่ะการมองสิ่งต่างๆในแง่ลบเนี่ยมันอาจจะไปทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยผิดพลาดได้แต่หากว่าเรื่องนี้ท็อปปิกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่กดดันส่งผลให้เราเนี่ยทำอะไรก็แย่ลงจริงๆแนะนำให้ลองนำท็อปปิกนี้ค่ะไปปรึกษาผู้คนสนิทเนาะอาจจะให้เขาเนี่ยช่วยคิดช่วยหาทางออกกับเราเนาะดิฉันเชื่อนะคะว่าการเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากๆคือต่อให้เราคิดว่าไม่มีใครช่วยเราแน่ๆอ่ะแต่นั่นเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงค่ะในบางครั้งนะคะเรามีคนที่เขาเนี่ยใส่ใจเรามากกว่าที่เราเชื่ออีกนะคะขอเสริมอีกนิดนึงดีกว่าเมื่อสักครู่เราแนะนำไปเนาะว่าอย่ารีบร้อนตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาในชีวิตจริงๆอยากให้มองปัญหาเนี่ยทีละส่วนอย่ามองปัญหาในชีวิตเป็นกองเป็นปมใหญ่ๆอะค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้เราเกิดความรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าไร้หนทางเพราะฉะนั้นก็คือลองมองปัญหาทีละส่วนลองเรียงลำดับความสำคัญดูเนาะว่าอันไหนที่เราพอจะทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปค่ะในส่วนของคำแนะนำสำหรับญาติหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าญาติเองอะค่ะเขามักจะรู้สึกเป็นห่วงผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาอะค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ป่วยถึงรู้สึกเศร้าได้ขนาดนั้นทั้งที่บางทีเนี่ยจากมุมมองของตัวญาติพวกเขาอาจจะมองว่าเรื่องที่มากระทบตัวผู้ป่วยเนี่ยก็ดูไม่ได้หนักจนบางครั้งมันทำให้พวกเขารู้สึกขุ่นเคืองหรือว่ามีท่าทีว่าทำไมเรื่องแค่นี้ต้องแบบเศร้าเสียใจขนาดนี้แต่การแสดงท่าทีหรือความคิดเช่นนี้นี่แหละค่ะจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่กับตัวเองไปอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าตนเนี่ยเป็นภาระแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเองค่ะตัวญาติหรือว่าผู้ดูแลนะคะต้องเริ่มด้วยการทำความเข้าใจก่อนว่าภาวะที่เขาเป็นนี้มันไม่ใช่อารมณ์เศร้าระดับทั่วไปหากแต่มันเป็นภาวะของความผิดปกติให้เราเข้าใจว่าเขาเนี่ยกำลังเจ็บป่วยอยู่หากเปรียบกับโรคทางกายอะค่ะยกตัวอย่างเป็นโรคปอดบวมอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นโรคปอดบวมก็คือจะมีอาการอักเสบของปอดเสมหะเหนียวอุดตันตามหลอดลมทำให้มีอาการหอบอาการแบบเหนื่อยใช่ไหมคะหายใจลำบากซึ่งสิ่งที่เขาเป็นนะคะเขาไม่ได้แกล้งทำถูกไหมคะหากแต่มันเป็นเพราะว่าเขามีความผิดปกติเกิดอยู่ในร่างกายเขากำลังเจ็บป่วยอยู่โรคซึมเศร้าก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในร่างกายของพวกเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและระบบฮอร์โมนต่างๆทำให้มีอาการต่างๆตามมานะคะทั้งอาการทางกายและอาการทางใจรวมถึงความคิดหรือมุมมองต่อสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยการมองสิ่งต่างๆก็จะเริ่มมองในแง่ลบมากขึ้นนำไปสู่จิตใจที่เศร้าหมองก็คือพวกเขาอะค่ะห้ามให้ตัวเองไม่เศร้าไม่ได้ทั้งหมดนี้นะคะมันก็เป็นปรากฏการณ์ของความเจ็บป่วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วอะค่ะอารมณ์เศร้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะการมองสิ่งรอบตัวมันก็จะเปลี่ยนไปอาการต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปหากญาติหรือผู้ดูแลนะคะมีความเข้าใจที่ว่าผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขากำลังไม่สบายความหงุดหงิดหรือความคับข้องใจเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะคนเรามักจะให้อภัยคนที่กำลังไม่สบายเพราะตัวเราทราบดีค่ะว่า

เขาเนี่ยไม่ได้แกล้งทำรวมถึงความจริงที่ว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้มีใครอยากป่วยใช่ไหมล่ะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการนำเสนอสาระความรู้และสร้างความเข้าใจที่กระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รับสาระความรู้อย่างเต็มเปี่ยมและนำไปปรับใช้กันได้อย่างเข้าอกเข้าใจต่อบริบทของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากขึ้นดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าใจร่วมกันว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เยียวยาได้หากแต่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์รวมถึงการได้รับความเข้าใจของผู้ดูแลก็สำคัญมากๆด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก MedPark Hospital โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิตโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกันที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ทำให้ทางสถานีนะคะสามารถนำมาต่อยอดและนำเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของรายการรักสุขภาพก็ใกล้หมดลงแล้วค่ะหวังว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเองแนะนำคนรอบข้างหรือดูแลคนที่คุณผู้ฟังรักนะคะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวตรีทิพย์ยนิพาเลือดเดชานนท์ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 และรับชมผ่านทาง Facebook Live สวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยช่างเทคนิคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
7: นายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน

0: ของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามากพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากสิ่งใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
2: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสับปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG Model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
9: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้หลายหัวข้อสวัสดีอาตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะ

ลำปะโนงในปัจจุบันยุคศิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความศิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีก็แล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทางnegativeคือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พระเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งนะถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางฟัง

ทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคันเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักสองปีบ้างสามปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้งสองหรือสามปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเด็กเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้งสองปีสามปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้เราแล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมณะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ต้องบ่นภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองตาจอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองตาจอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้

อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอนะจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็ไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามแต่ด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขาเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกาย

เพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลนะขออภัยทุกนี่เป็นผลสมุทัยนี่เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงพวกท่านนะโดยการใช้อริยสัจ4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบล นี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างหนึ่งเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายนะแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรม

ปฏิบัติธรรมหรือหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมนะประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะพระหุชนะอิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาเสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป่าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะตามมาถวายภัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมืองส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นอ่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเราหมู่มารหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห้วงบ่วงมาร

เหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนนะถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเขาเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1 อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สดับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความปาสุขในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธาน

0: คณะกรรมาธิการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะสุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเป็นผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอดครับ

0: ไม่รู้จักกันญาติผมมาด้วย
1: อ่ะทีนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอยากให้น้อง
0: เดี๋ยวนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักญาติญาติหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอร์จำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอร์ก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้กับมูลุจำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหเนี่ย
1: แต่จำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
0: ใช
1: ่ขนาดจอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปรี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปรี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
0: แอบรู้ไหมปีนี้แอบเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
1: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
0: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอบนานแล้วเสียงแอบทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นเลยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากล้อมผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเพราะว่านักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
0: จริงจริงจริงเห็นด้วย
1: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
0: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้เฮ้ยเล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: Martha.
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็นเวลูเชนทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
9: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศบุริมประโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 4,500 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
9: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
10: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรชลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลย นะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลมั้งละเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายนะเพราะหนังเวลามันสร้างมันจะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็ยังบางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพิญโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงนะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: จะต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตนดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะร่วมกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของถามตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในช่วงของการถามตอบปัญหาก็ต้องเป็นวันอาทิตย์แน่นอนค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพานเจริญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังหัวข้อธรรมะในตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการแบ่งปันหรือว่าข้อข้องใจใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรซึ่งวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่ส่งมาด้วยและโดยส่งไปที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org หรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage ที่นั่นก็สามารถใส่คอมเมนต์ใส่คำถาม Inbox ส่งมาได้เมื่อพระอาจารย์ได้รับแล้วอันไหนมีความน่าสนใจก็จะนำมาให้คุณเตือนใจทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังก็มาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกวันอาทิตย์อย่างนี้
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาเริ่มด้วยคำถามที่เขียนจดหมายมาถามทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะเจ้าค่ะ
1: เ
0: ป็นของคุณยุพินก็คุณยุพินนี้เขียนมาเหมือนกับพูดคุยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือไม่ได้เชิงถามปัญหาก็ท่านบอกว่าท่านเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกเลยก็ได้รับสิทธิ์หมายถึงว่าเดือนละประมาณ300บาทอ่ะนะเจ้าค่ะก็บัตรสวัสดิการของรัฐนี่ก็ไม่ได้ว่าให้เป็นเงินแต่ว่าให้มาจำนวน300บาทก็สามารถที่จะนำไปแลกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรที่ว่าจำเป็นในชีวิตอ่ะเจ้าค่ะซึ่งก็มีคนได้รับกันอยู่แล้วทางคุณยุพินก็ได้รับอ่ะนะเจ้าค่ะก็คิดว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวทีนี้ท่านก็พูดถึงนักการเมืองด้วยอ่ะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็ใช้จ่ายไปใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีแบบว่านักการเมืองบางทีก็ใช้ในเรื่องนี้แหละไปหาเสียงคือความเห็นของทางคุณยุพินก็มองว่าการที่นักการเมืองเนี่ยมีการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือว่าจะเพิ่มสวัสดิการต่างๆนี่แหละก็มีการบอกเรื่องให้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกทางนึงที่จะเหมือนกับนำถ้าโยมแปลเองนะเจ้าค่ะคุณยุพินไม่ได้เขียนคือเหมือนกับเอาทราบมาล่อเจ้าค่ะทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีการออกเสียงให้เขาหรือว่าลงคะแนนเสียงให้เขาแต่ตอนนี้พอคุณยุพินได้มาฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเจ้าค่ะมันเป็นการไม่ได้ให้ทรัพย์นะเจ้าค่ะแต่เป็นการให้อริยทรัพย์ซึ่งทางคุณยุพินก็มีความรู้สึกว่าดีทีเดียวเหมือนกับมันดีแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าการที่จะมีการให้กันเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จับต้องได้อะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะก็เลยเขียนมาแบบพูดคุยประมาณนี้แล้วก็บ่นมันนิดหน่อยด้วยว่ารายการเนี่ยทางสถานีที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนจังหวัดของท่านนี่ก็รับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นวันอื่นๆก็ไม่ได้ถ่ายทอดธรรมารับรุ่นให้ฟังก็บ่นมานิดหน่อยอ่ะนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมจำได้ว่าเราก็เคยตอบคุณยุพิน ไปแล้วว่าก็ขอให้รับฟังทาง AM เจ้าค่ะ AM คลื่น819ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็จะฟังได้จากกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ฟังได้ทุกวันด้วยอันนี้คุณยุพินพูดคุยมาแบบนี้พูดถึงอริยทรัพย์ที่ได้จากรายการธรรมรับอรุณนิมนต์พระอาจารย์ได้สักฉาหรือว่าพูดคุยให้แง่คิดกับคุณยุพินเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเลยเจ้าค่ะน
1: ิ
0: มนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คุณยุพินนี่เขียนมาจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถรับคลื่น AM ได้อยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากฟังรายการธรรมะก็จึงได้รับเหมือนกันได้รับอริยทรัพย์และสิ่งอื่นที่เป็นทรัพย์สินภายนอกก็จึงเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนั้นน้อยลงไปคือไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อก่อนโอ้ต้องได้ต้องได้อยากจะมีความอยากแต่พอฟังธรรมะแล้วความอยากมันลดลงไปมีอริยทรัพย์ขึ้นมาแทนก็จึงรู้สึกสบายใจก็จึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่เขียนมาเล่าให้ฟังจากคุณยุพินจังหวัดจันทบุรีก็นี่เป็นลักษณะของคนที่ฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญานะคุณอาจารย์นะเวลาที่เราจะปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในที่นี้คือความยึดถือในกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้างเรื่องเกี่ยวกับการงานเพื่อนบ้านอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยนะในเคสของคุณยุพินนี่คือทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะตัดความยึดถือในเรื่องนั้นๆได้เราคือต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการฟังจากการฟังเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ฟังฟังธรรมะในที่นี้คือมีเคสของคุณยุพินเป็นต้นแล้วก็เกิดปัญญาก็จะมาซึ่งปัญญานี่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าโอ้เราจะต้องเรียนจบสูงสูงหรือว่าต้องจำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นปัญญาในจิตของเราที่ทำให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางไอ้ความยึดถือในเรื่องเงินทองเรื่องการงานเรื่องการเมืองไปได้นี่คือปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้บ่งบอกออกมาในความที่ว่าฉันต้องเรียบเรียงบทเพียรชนะได้สวยงามหรือว่าต้องจำหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ได้นั่นไม่ได้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความจำนั่นเรียกว่าการพูดซึ่งบางคนก็จะมีการพูดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พื้นฐานการศึกษาใช่ป่ะบางคนอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่หน่วยความจำที่คุณจะมีความคล่องในมันสมองอย่างไรแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปัญญาที่อยู่ในจิตที่ทำให้เกิดการปล่อยวางนี้ได้ซึ่งปัญญาตรงนี้เกิดจากการฟังเดี๋ยวมีตัวอย่างของคุณยุพินนี้เป็นต้นเดี๋ยวฟังแล้วเกิดปัญญาแล้วก็คือฟังธรรมะมาจากหลายครูบาอาจารย์เลยล่ะแล้วตั้งแต่แรกๆครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วจนกระทั่งสวทเนี่ยนิมนต์ให้พระอาจารย์มาจัดรายการคุณยุพินนี่ก็ฟังมาตลอดจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ซึ่งเหล่านี้คือก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้สาวกทุกคนน่ะที่ว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะสอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงไม่ได้ okay. เพราะฉะนั้นพอเราฟังเทศของครูบาอาจารย์คือถูกเนี่ยมันมีอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีหลายอย่างถูกเนี่ยก็จะต้องสอดลงรับกันได้แล้วก็จึงเป็นเหตุให้คุณยุพินีฟังเทศแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามลำดับที่ผ่านมานั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็แล้วนอกจากนั้นคุณยุพินก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่าพอฟังรายการธรรมรับอรุณแล้วนะเจ้าค่ะก็ยังสามารถที่ว่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะจากการที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ทันจะได้นำมาปฏิบัติจริงๆไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดีมากเลยอ
0: ันนี้อยากโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องของการปฏิบัติบูชาหรือว่าฟังธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติจริงๆตามคำสอนน่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะดีกว่าฟังผ่านหูเฉยๆหร
1: ือ
0: รับทราบเฉยๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่คือฟังแล้วเราเกิดศรัทธาและศรัทธาหมายถึงความมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้ดีนะแล้วก็เ มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็ลงมือทำนะทำจริงแน่แน่จริงในที่นี้คือนำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นก็คือวิริยะนะทำไมเขาถึงจะเอาธรรมะที่ฟังไปใช้ไปทำนะเพราะว่ามั่นใจกันนั่นคือศรัทธาแต่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นคือไม่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาพอ okay. ไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่ได้ลงมือทำแต่ฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วลงมือทำแล้วได้สติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาตามต่อมาแล้วก็คือว่ามีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีความมั่นใจจะมีความมั่นใจศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วมันก็จึงเป็นสายต่อเนื่องไปอย่างนี้แล้ว
0: okay.
1: การลงมือปฏิบัติก็เกิดจากการฟังที่เราได้มีศรัทธานั่นเองนะเจริญวัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้นั่นคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะทีนี้อย่างกรณีจดหมายของคุณยุพินเนี่ยคือเป็นลักษณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราจิตใจเรามีสติมีสมาธิมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนั่นเองเชิญบาน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องของจิตใจคนเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรื่องของใจเนี่ยถ้าเผื่อเราตรึกไปทางไหนจิตใจก็จะน้อมไปทางนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขก็คือแบบว่าไม่ร้อนใจมากเนี่ยก็ควรจะคิดแต่ในที่ดีๆหรือว่าคิดในทางบวกอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทางธรรมะเราคิดในทางที่เป็นสัมมาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: เดิมพันก็จะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้บอกว่าบุคคลเมื่อตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นถ้าเราไม่ตรึกไปในเรื่องไหนจิตเราก็จะไม่น้อมไปทางนั้นแล้วก็พอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พอเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีสติตั้งมั่นขึ้นเป็นธรรมานุสติมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาตามกระบวนการที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองมันก็จะให้มีกำลังมากขึ้นใช่ไหม
0: เจ้าค่ะก็มาที่คำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่ายงคิดว่าสมัยนี้คงจะมีคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เยอะทีเดียวคือเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังเจ้าค่ะคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยในขณะนี้จะเป็นทุกข์เพราะว่ามีหนี้สินรุงรังกันทั้งนั้นเลยก็อยากจะกราบนมัสการ

0: แจกแจงก่อนมันไม่ใช่ว่าหนี้ทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดหนี้บางอย่างก็มีได้แต่นี้ได้ตรัสไว้ในอังคุตระนิกายนี้พระอาจารย์เรียบเรียงมาให้นะว่าถ้าสมมติเรายืมมายืมเงินมากูเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปกินเที่ยวดื่มเล่นใช้เราจ่ายแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเอาไปจ่ายเช่นคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วคุณก็เอามาปลูกเพื่อที่จะมาให้มันได้ผลต่อไปนี่แบบนี้โอเคจะเป็นหนี้แบบที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มเติมหนี้ใช้ทิ้งเฉยๆอันนี้ไม่โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเรื่องนี้นะทางเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิกทางการค้าเนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แต่เรายกเคสของกรณีประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ได้นะคุณเดชนะที่พูดว่าหนี้สาธารณะนี่ก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่า GDP เขาไม่ได้เพิ่มเพราะว่าประชากรเขาอายุมากขึ้นไอ้เบี้ยเลี้ยงประชากรค่ายาค่าอาหารอะไรต่างๆต่างหากที่ว่าหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าดันเอามาจ่ายคนป่วยไงเอามาจ่ายคนเจ็บคนรักษามันไม่ได้เป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ในประเทศเขาก็จึงเริ่มมีปัญหาประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยนี่ยังมี GDP ที่จะมารองรับอยู่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ขึ้นมาตอนนี้ตอนนั้นเราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าคนประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าคนเกิดน้อยลงใช่ไหมก็จะมีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตอนเนี้ยแล้วก็จะทำให้รายได้เนี่ยต้องลดแน่ค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มแน่เกี่ยวกับเรื่องค่าหมอค่ายาค่าสวัสดิการอะไรต่างๆต้องเพิ่มแน่ทีนี้เราก็ต้องระวังตรงนี้ในคำถามตรงนี้ก็จึงถามมาว่าเอาแล้วหนี้ตรงนี้เราจะจัดการอย่างไรแล้วอันดับแรกก่อนเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบที่ให้เกิดรายได้หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้ก็ตามนั่นเป็นทุกข์แน่แล้วก็ okay. ก็เคยพูดถึงว่าคนที่เป็นหนี้จะมีความร้อนใจมีความกังวลใจเป็นประการที่หนึ่งเพราะว่าจะต้องถูกทวงเราถูกทวงแล้วแต่ไม่มีใช้ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเอาเราจะจ่ายหนี้เนี่ยเนี่ยก็นี่เป็นเรื่องเงินทองล่ะถ้าเป็นเรื่องเงินทองเราก็จะต้องดูกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาชีวิตา
1: การแบ่งทรัพย์ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องการใช้จ่ายเงินทองรู้รายรับรู้รายจ่ายรายจ่ายก็จะต้องน้อยกว่ารายรับเนี่ยรายรับต้องท่วมรายจ่ายหลักการนี่คือ cash flow นั่นเองต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมมตินี่เนี่ยคุณต้องจ่ายงั้นจ่ายเท่าไหร่จ่ายหมดยังไม่ได้ก็ต้องผ่อนเอาต้องต่อรองแล้วรายรับที่คุณจะได้รับมาคุณจะได้มาจากไหนคุณต้องหาแล้วถ้าหาไม่พอทำยังไงก็ต้องมีความเปลี่ยนต้องหาวิธีการงั้นต้องลดรายจ่ายแต่ต่อรองได้ไหมว่าให้จ่ายเป็นงวดละเท่านี้คุณจะรับได้เท่าไหร่ก็ต้องดูตรงนี้เอาเรื่อง cash flow เนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญก่อน
1: okay.
0: รายรับต้องท่วมรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับซึ่งรายจ่ายในเรื่องจ่ายหนี้ก็ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกด้วยแล้วก็ดูปรับตรงนี้ให้เหมาะสมแล้วทีนี้ต่อไปอีกแต่พอเราดูตัวเลขแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีหนี้เท่าไรต้องจ่ายเท่าไรรายรับเรามีเท่าไรเราจะเพิ่มได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงก็ต้องมาปรับตรงนี้แต่นี่ถ้ามันปรับไม่ลงตัวต้องมีตัวช่วยแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรแต่เราก็ต้องมีเพื่อนดีแต่เพื่อนดีหมายถึงคนที่มีศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาแล้วดูตรงนี้คือไม่ใช่หมายว่าไปยืมเงินเพื่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หมายถึงไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้แต่คนที่เขามีความรู้ให้เขาเคยอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะให้คำแนะนำยังไงจะเพิ่มรายได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงจะต่อรองยังไงอันนี้เราต้องมีกัลยาณมิตรหลังจากนั้นไอ้ลักษณะการเพิ่มรายรับลดรายจ่ายเนี่ยก็ด้วย2เทคนิคก็คือว่าขยันขันแข็งเรามีความขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงาน

0: ยังรวมถึงต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่จะรั่วไปเนี่ยคือพวกอบายมุขทั้งหลายรักษาทรัพย์ไม่ได้เพราะมันรั่วไปเช่นการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์นี่ต้องงดอย่างนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้ยังรวมถึงการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอบายมุขนี่ต้องหยุดเนื่องเหตุปัจจัยเหล่านี้นี่จะเป็นตัวที่ทำให้ไม่ใช่แค่ว่าปลดหนี้ได้นะคุณใจยังทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ด้วยนะ
1: คุ
0: ณธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักการในข้อนี้ที่มาในอังคุตระนิกายด้วยแล้วก็มาในทีฆานิกายสิงคละกสูตรนะนี่คือพระอาจารย์อ้างที่มาในสิงคละกสูตรแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งในอังคุตระนิกายเนี่ยมาประกอบให้ท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็จะทำให้เราปลดหนี้ในชีวิตของเราได้แล้วก็ยังได้บุญด้วยในกระบวนการการปลดหนี้ตรงนี้ด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปด้วยธรรมะที่เราตั้งไว้ในใจบุญเนี่ยเกิดตลอดเวลาเราไม่ได้ว่าเกิดจากการที่ว่าเรามานั่งสมาธิหรือว่ารักษาศีลอย่างเดียวแต่นำธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วไงปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยเอารู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นบุญตลอดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองเดินผ่าน
1: เจ้าค่ะปัญหาถัดไปจะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าก็คงมีหลายคนที่อาจจะเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยเบื่อชีวิตมากเลย อาจจะเป็นว่าจะต้องผจญกับความต่อสู้หรือว่าความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่เยอะมากเลยทางการดำเนินชีวิตการทำงานการมีครอบครัวการคบคนรอบข้างเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกยังไงก็ไม่แบบเบื่อมากอะเจ้าค่ะจะทำยังไงดีแล้วก็บอกว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อโลกอย่างเดียวเบื่อทุกอย่างในชีวิตด้วยแล้วค่ะอันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ให้แง่คิดท่านผู้ถามสักนิดนึงเถอะว่าจะต้องทำจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะถ้าเกิดการเบื่ออย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: การเบื่อมันมี2แบบนะคุณใจเบื่อแบบไหนในที่ท่านผู้ถามถามมาเบื่อแบบแรกเนี่ยคือเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งแล้วก็เซ็งวันนี้ก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจเบื่อลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นโมหะปนกันกับโทสะด้วยแล้วก็ อยากได้สิ่งอื่นพอไม่ได้แล้วก็เบื่อไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเช่นเบื่อประเทศนี้เพราะอยากได้ประเทศอื่นแล้วก็มีสวัสดิการนั่นนี่ก็เบื่ออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าพระอาจารย์เรียกว่าเบื่อเซ็งอันนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคือเบื่อหน่ายเนื้อเบื่อหน่ายเนี่ยมาจากคำว่านิพพิทาเราแยกกันให้ชัดเจนซะก่อนเดี๋ยวนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาพอเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆเราจะเกิดนิพพิทาญาณคือความหน่ายเบื่อหน่ายนี่ต้นแปลมาว่างี้ถ้าเบื่อหน่ายแบบเนี้ยดีนะเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีคือหมายว่าเราควรทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้มันต่างกันตรงนี้เหตุเกิดมันต่างกันเนี่ยก็เอาตัวมันก่อนละกันตัวของเบื่อเซ็งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบให้เกิดความเร่าร้อนเบื่อสิ่งนี้เลยอยากจะไปยึดสิ่งอื่นบางทีเป็นซึมเศร้าเป็นโมหะเป็นโทสะไปเพราะมันเป็นลักษณะตัวมันเป็นกิเลสนั่นคือเบื่อเซ็งในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาแต่ตัวของเขาเนี่ยจะทำให้แบบเบาไม่ได้จะไปยึดถือต่อไปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเบื่อเซ็งแล้วก็อาจจะเกิดเป็นซึมเศร้าได้อาจจะไปยึดถือสิ่งอื่นได้แต่เบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นต่อไปมันจะเบาและเหตุเกิดก็ต่างกันและเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งเนี่ยเกิดจากเรื่องของกามเกิดจากเรื่องของผัสสะเกิดจากเรื่องของกิเลสเกิดจากเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่ในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยนะนิพพิทาเนี่ยนะเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงถ้าคุณเห็นตามความเป็นจริงคุณจะเบื่อหน่ายเราเคสเบื่อหน่ายนี่ก่อนในนิพพิทานี่ดีโอ้ยิ่งควรมีเลยถ้าคุณเบื่อหน่ายแบบนี้บวชเลยบวชเนี่ยโอ้บรรลุธรรมไปเลย ี่ดีมากๆเลย
1: อันนี้คือเบื่อหน่
0: าย
1: แบบว
0: ่
1: าคลายจางไปเลย
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ดีนะดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็สมมติว่าแต่ว่าถ้ายังบวชไม่ได้ยังต้องครองเรือนอยู่ก็ต้องรักษาประคับประคองเดี๋ยวปลาอยู่ในน้ำต้องว่ายน้ำหมายความว่าคือใช่อยู่เราเบื่อนายสิ่งต่างๆก็จริงแต่ว่าคุณก็ทำงานไปคุณก็รักษาศีลไปคุณก็ต้องดูแลครอบครัวไปกับทำไปตอนนี้ยังไปบวชไม่ได้แต่รักษาปัญญานี้ไว้ให้ดีรักษาปัญญานี้ไว้ให้ดีประคับประคองให้ดีอันนี้คือรักษาไว้เพราะเบื่อหน่ายเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะไอ้นี่มันเป็นยากอยู่ในความที่เราจะมีความเบื่อหน่ายมันก็จะยากอยู
1: ่เบื่อหน่ายคลายจางแล้ววางลงได้เนี่ยนะเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมว่ามันเป็นง่ายๆคือพวกเบื่อเซ็งเป็นง่ายกว่าโอ้ยเบื่ออารมณ์แบบนี้นะฉันไม่พอใจฉันก็เลยเบื่อเนี่ยเบื่อมากๆอย่างนี้อันนี้ไม่ดีแล้วนะแล้วบางคนเนี่ยแบบย้ำคิดย้ำทำเนี่ยทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นซึมเศร้าได้นะลักษณะของคนที่อาการซึมเศร้านี่ก็เพราะเบื่อเหมือนกันนะเบื่อโลกไม่อยากจะไปทำงานหรือเบื่อการจราจรจะไม่เอาออกจากบ้านน้ำซ้ำไปมาเบื่อชีวิตฉันอยากจะตายไปด้วยซ้ำฆ่าตัวตายไปเขาก็ใช้คำว่าเบื่อเหมือนกันนี่คือลักษณะของเบื่อเซ็งอันนี้เป็นอันตรายและเป็นลักษณะของนิวรณ์กุดังกั้นทำปัญญาให้เราถอยกำลังเป็นสิ่งที่จะขัดขวางปัญญาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจไม่แจ่มใสไม่ชื่นบานมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาอันนี้ไม่ดีต้องกำจัดมันออกไปเราต้องกำจัด สิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเนี้ยออกไปเราทำยังไงเอ้าต้องใช้สติเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดความเบื่อเซ็งแบบนี้ได้นั่นคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้เอาก็แทนที่ว่าเราจะให้จิตของเราไปตั้งอยู่ในเรื่องที่มันทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองเพราะว่าเราตรึกตรึกเรื่องไหนใช่ไหมอย่างที่คุณตื่นใจพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนี
1: ่
0: จิตเราจะน้อมไปทางนั้นเราจะคิดเรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์นี้เรื่องนักการเมืองคนนี้เรื่องนั้นนี้นอนที่เราไม่พอใจเราทำให้เราเบื่อนะอารมณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าคุณตื่นตรึกไปทางนั้นนี่ใช่ไหมคิดรอบหนึ่งอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งคิดอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งวินาทีถัดมานะอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็ซ้ำลงไปที่จิตเราก็ยิ่งสร้างอาสวะแบบนี้ขึ้นมามีแพทเทิร์นมีรูปแบบมีอุปนิสัยมีแนวความคิดไปในทางนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับมีแนวความคิดแบบนี้เพราะเบื่อไปหมดทุกอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็มีปัญหามันจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราต้องตั้งจิตของเราไว้ที่อื่นยกเลิกรูปแบบแพทเทิร์นความคิดแบบนี้เสียโดยแทนที่จะคิดเรื่องที่ไม่เราเศร้าใจเสียใจเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งแบบนี้ไม่แล้วคุณไปตรึกตรึกในเรื่องที่ให้เกิดเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นนะเช่นในที่นี้เราอาจจะพูดถึงพุทโธถ้าในกรณีคนที่เขาจะแก้โรคซึมเศร้านี่นะคุณต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุณไปออกกำลังกายแล้วคุณคุยกับเพื่อนนะอย่าให้จมอยู่ในอารมณ์แบบนี้มันต้องออกจากอารมณ์นั้นโดยการนึกถึงอารมณ์อื่นเรื่องอื่นนั้นถ้าหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดถึงอย่างเช่นพุทโธลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติในเรื่องอื่นแทนพอเราตรึกตรึกเรื่องอื่นแทนเราไม่ตรึกตรึกเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องนี้ที่เราไม่ตรึกตรึกมันก็จะอ่อนกำลังลงมีอำนาจเหนือจิตของเราลดลงเรื่องอื่นที่เราตรึกตรึกในที่นี้เช่นลมหายใจบ้างอะไรต่างๆบ้างก็จะมีพลังขึ้นมามากขึ้นแล้วสติของเราก็จะมีกำลังพอสติของเรามีกำลังแล้วสมาธิมันจะเกิดจิตเราก็จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ในที่นี้ก็เริ่มจากศีลซะก่อนแล้วเราก็รักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้ดีแล้วทำสมาธิดู ฝึกทำสมาธิในรูปแบบต่างๆไอ้แบบนั้นมันจะเวิร์กพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วมันจะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงแต่ว่าอ๋ออันนี้บางทีเราก็ไม่ชอบอันนี้วันนี้เราก็ชอบเห็นทั้งความชอบเห็นทั้งความไม่ชอบเป็นปัญญาเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งนั้นนั่นน่ะให้เป็นความเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้เปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งเบื่อโลกไปหมดทุกอย่างเลยให้เป็นเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาคือปัญญาขึ้นมาได้ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปจะมีสมาธิได้ต้องเพิ่มสติเข้าไปพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเฮ้ยฉันมีความเบื่อเซ็งนั้นนี่นะโอเคโอเคสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังเลยมันจะเริ่มแยกแยะเลยกระบวนการการแยกแยะจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราตั้งสติได้พอเราตั้งสติได้จิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนไปในอารมณ์ไม่ดีมีความเบื่อเซ็งนั้นสิ่งนั้นอ่อนกำลังใช่ไหมจิต okay. เราจะเริ่มระงับลงเพิ่มสมาธิกับละสมาธิเพิ่มขึ้นละสมาธิเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเป็นอกุศลธรรมมีสมาธิปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวมันก็เป็นอกุศลปัญญาเกิดปัญญาเห็นซ้ำอย่างนี้บ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดเนี่ยนี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนจากเบื่อเซ็งให้เป็นเบื่อหน่ายด้วยการเพิ่มปัญญาโดยการเพิ่มสมาธิด้วยการเพิ่มสติเข้าไปตามลำดับขั้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็จะสามารถแก้ไขไอ้ความเบื่อที่เกิดจากทั้งโมหะโทสะโดยทั่วไปของเราได้นะใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้านถูกต้อง
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ได้แนะนำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เขาไม่ได้ว่ามีการทำสมาธิหรือมีอะไรแบบในทางพุทธเราเนี่ยจะสามารถหลีกพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอ่ะเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นยูนิเวอร์แซลว่าถึงแม้ว่าจะคนละศาสนาแต่คุณก็ถ้าตั้งจิตทำแบบสมาธิคิดให้มันตรึกให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พระอาจารย์ว่าพอเป็นไปได้ไหมเจ้าคะอันนี้โยมถามเผื่อพี่น้องท่านอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้เป็นแนวทางพุทธศาสนาของเราอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
0: ่ะลักษณะของสมาธิและปัญญานี่นะคุณใจมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือเป็นคำสอนเป็นสากลน่ะเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ว่ารูปเคารพหรือว่าพิธีกรรมนะถูกป่ะเอ้ยเราสังเกตดูลมหายใจการสังเกตนั่นคือสติไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นับถือศาสนาอะไรหรือว่าคนขาวคนดำก็ทำได้หมดเป็นอาการลิโกอยู่แล้วธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยเป็นอาการลิโกอยู่แล้วทำได้ทุกคนเป็นของที่สำหรับทุกคนไม่ได้เจาะจงว่าต้องชาวพุทธเท่านั้นถึงจะทำได้มันไม่ได้เกี่ยวแล้วไอ้ที่ว่าคุณเลเบลตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วคำว่าศาสนาในศัพท์เนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาหมายถึงคำสอนนะ okay. แต่ว่ามันพอแปลเปรียบเทียบกันกับภาษาอังกฤษคำว่า religion ใช่ไหมซึ่ง okay. religion เนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน rel ซึ่งหมายถึงว่าคอยที่จะเกี่ยวข้องกันเอาไว้ต้องคอยที่จะผูกเอาไว
1: ้ okay.
0: ผูกให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้นั่นก็จึงใช้คำว่าเป็น religion ไง religion ศาสนานี่ศาสนานั้นเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่เข้ากับกลุ่มนั้นกลายเป็นแบบว่าแบ่งแยกกลายเป็นผูกพันกลายเป็นยึดถือแต่คำสอนคือศาสนานะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คลายความยึดถือนะให้ไม่ผูกพันให้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความกลุ่มกล้อนอยู่แล้วไงมันเป็นการจางคลายเป็นการปล่อยออกอยู่แล้ว
1: okay.
0: มันก็จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้แต่เป็นเรื่องที่จะคลายความเป็นกลุ่มกล้อนโดยซ้ำปล่อยความที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั้นด้วยว่าฉันเป็นกลุ่มนี้หรือฉันเป็นกลุ่มนั้นโน่นๆปล่อยวาง นี่ต่างหากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาแล้วด้วยอะไรกระบวนการของสติสมาธิและปัญญาเราระลึกถึงลมหายใจเอาแล้วคนศาสนานั้นเขาหายใจคนละแบบเหรอมันก็หายใจด้วยจมูก
1: เหมือนกัน
0: ก็ทำได้เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนั่นเองเพราะความไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มนั้นแล้วไม่เกิดกับกลุ่มนี้โอ้ยมันก็เกิดกับทุกคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกิเลสไม่ได้จะเกิดอยู่เฉพาะกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้กิเลสมันเกิดได้อยู่กับทุกคนแม้แต่คุณพูดเองก็ตามแล้วก็เจอปัญหานี้ก็ถึงว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องกิเลสแล้วก็กิเลสทำให้เรามาแบ่งแยกกันอยู่นี่ไงกิเลสทำให้ยึดถือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นี่ไงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายกิเลสให้คลายออกนะให้ไม่ยึดถือให้ปล่อยวางโดยเราก็จะทุกข์น้อยลงมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนามากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ในแง่ของการที่จะจับสังเกตคู่ชีวิตที่ดีเจ้าค่ะคือการจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตหรือมาช่วยเราช่วยคิดเป็นคู่คิดมิตรคู่บ้านแบบนี้เจ้าค่ะจะมีวิธีจับสังเกตอย่างไรดีว่าคนไหนนิสัยดีหรือไม่ดียังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คำว่าคู่ชีวิตนี่ก็คือหมายถึงว่าคู่ครองใช่ไหมถ้ากรณีของผู้ชายก็จะหาคู่ครองผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะหาผู้ชายแต่ว่านี่คือหมายถึงโดยปกตินะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบมีหลายแบบเนาะ LGBTQ+ เนี่ยนะเ
1: ออค่ะ
0: คือคู่ครองนี่คือพูดโดยรวมๆก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้แล้วก็มีคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วคือสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ครองเรือนคำว่าผู้ครองเรือนนี่คือไม่ใช่นักบวชโอเคไหมคือถ้าคิดว่าเราจะฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะมีคู่ครองอ่ะก็คุณก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาก็จะว่าคือไม่ว่าจำเป็นต้องมีเนี่ยไม่ได้หมายความแบบนั้นเพราะว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนักบวชก็สามารถทำได้ด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ต้องกนผมห่มเหลืองแต่ว่ายังอยู่ในการอยู่ในเรือนอ่ะยังครองเรือนแต่ว่าไม่ได้มีคู่อ่ะก็สามารถทำได้เราคือต้องยกเคสดีกว่าอย่างเช่นกรณีของจิตตคฤหบดีเนื่องจิตตคฤหบดีเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเศรษฐีนะมีเขาเรียกว่าธุรกิจการค้าแล้วก็การเกษตรทำการค้าและการเกษตรแต่ว่าแต่งงานอยู่นะตอนนั้นไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าโอ้จิตใจชุ่มเย็นมากบรรลุเป็นอนาคามีอ่ะคุณใจไม่รู้อนาคามีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อนาคามีนี่ก็คือว่ารักษาศีล8ได้แล้วเลยอ่ะกลับมาบ้านเนี่ยภรรยานั่งอยู่บนชั้น2ของบ้านนะมองมาเรามาเมื่อไหร่สามีจะกลับบ้านสามีก็เดินมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าบ้านเนี่ยมองวับขึ้นไปเห็นภรรยาเห็นภรรยาปุ๊บปกติแล้วเนี่ยก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คิดถึงเมียอย่างนี้นะจิตตาคฤหบดี
1: เจ้าค่ะ
0: วันนั้นเนี่ยก้มหน้าหลบวับเลยก้มหน้าหลบวับเลยภรรยาก็คิดว่าโอ้สามีฉันวันนี้เป็นอะไรทำไมก้มหน้าหลบวับ
1: สงสัย
0: เกิดเรื่องแล้วนี่ปกติต้องทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้คือท่านก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้เราฟังเทศมาปานนี้ได้ถึงขั้น3เป็นอนาคามีโอ้เราต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วล่ะเธอนี่ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าโอ้วันนี้สงสัยสามีฉันคงจะได้เห็นธรรมเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็แล้วกันก็คืออยู่ครองเรือนคือหมายว่าดูแลทรัพย์สมบัตินะแต่รักษาศีล8ได้ก็ใช่ไหมคือแบบรักษาศีล8อ่ะ
1: คือรักษาพรหมจรรย์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: รักษาพรหมจรรย์ได้ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ก็บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นอะไรกันแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสมบัติไปแบบนี้ก็ได้นะคือไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจะมีนะถ้าจะมีเราก็ต้องดูความคุณสมบัตินะที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าดีนะดีไม่ดีดูง่ายๆ ที่กายวาจาใจแนวความคิดเขาดีไหมลักษณะการพูดเขาดีไหมแนวความคิดหมายถึงการกระทำทางกายเขาดีไหมดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราพอใจแล้วเขาพูดตลกดีเราแฮปปี้แล้วดีไม่ใช่แล้วหรือว่าเออซื้อของซื้ออะไรมาให้เราโอ้เราพอใจดีไม่ใช่นะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กุศลหรืออกุศลจริงๆคำว่าดีไม่ดีเราอย่าใช้คำนี้แหละเพราะมันจะกำกวมเนาะเอาว่าการกระทำทางกายวาจาและใจของเขาเป็นกุศลไหมเป็นกุศลสักส่วนใหญ่ไหมหรือเป็นอกุศลอกุศลทางกายวาจาใจดูยังไงเอาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายเราไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนี่คือทางวาจาเราไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นไม่มีความพยาบาทมีสัมมาทิฏฐินี่คือทางใจดูแค่นี้ง่ายๆสามทางช่องทางกายวาจาใจ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: หรืออีกในยะหนึ่งก็จะพูดถึงมีศรัทธาไหมและศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสองมีศีลไหมศีลก็ศีลห้าธรรมดาเนี่ยแหละดูทางกายทางวาจาสามมีจาคะการให้การบริจาคไหมรู้จักสละออกไหมไม่ตระหนี่ไหมนี่ข้อที่สามแล้วก็ที่สี่นี่มีปัญญาไหมแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางในการที่จะไม่ยึดถือปัญญาในการที่จะไม่ได้เอาจิตใจไปข้องแวะในสิ่งอื่นๆต่างๆแต่ว่ามีปัญญาในการที่จะปล่อยวางเราดูที่สี่อย่างนี้ศีลศรัทธาจาคะแล้วก็ปัญญาเราให้เสมอกันกับตัวเราให้เสมอกันกับตัวเราเราก็จะเป็นคู่ที่จะไปกันได้นะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขนั่นเองเป็นเกณฑ์ในการดูการพิจารณา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินบ้าน
1: ก็เหมือนกับที่เขาพูดกันว่าคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะคบกันได้เนี่ยเจ้าค่ะก็คงต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันอันนี้คงจะหมายถึงที่พระอาจารย์กล่าวมาถูกไหมเจ้าค่ะว
0: ่
1: าเขามีความเชื่อมีการดำเนินชีวิตมีทัศนคติในการครองเรือนหรือว่าการดำเนินชีวิตการทำตัวของเขาคล้ายๆกันก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยดีถูกไหมเจ้าค่ะ
0: เริ่มบ่อนใช
1: ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเรื่องของการที่จะคิดหาคู่ชีวิตที่ดีนั้นควรจะมองในแง่ไหนบ้างนะเจ้าค่ะทีนี้อันต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ก็จะสำหรับประเด็นเรื่องการทำผิดไม่ยอมรับผิดนี่ถ้าเผื่อเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่ากับคนใกล้ชิดของเราเนี่ยคือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอันนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คือตัวเราถ้าเราไม่ยอมรับผิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมคือเราจะแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยเราต้องรู้ปัญหาซะก่อนคือคำว่าไม่ยอมรับผิดนี่คือหมายถึงว่าคุณไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาคือไม่ยอมรับมันพอไม่ยอมรับมันเราก็แก้มันไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้นี่มันคือแสดงว่าเราไม่มีปัญญาไงการที่เราไม่ยอมรับผิดหมายถึงเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่รู้มันผิดยังไงเราก็เลยไม่ได้ยอมรับผิดก็ใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะรู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับเนี่ยคือนี่คือแถง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่ก็คือไม่มีฮีโร่ต่อบาปแล้วไม่มีความลายความกลัวต่อบาปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคือคุณรู้อยู่อะไรผิดอะไรถูกอะแต่ไม่ยอมรับเนาะฮีโร่ต่อบาปไม่มีต้องแก้ตรงนั้นต้องมีความกลัวความลายต่อบาปแต่ที่แย่กว่านี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดอะไรอันนี้คือไม่มีปัญญาไม่โมหะมันมาก
1: เจ้าค่ะ
0: อวิชามากพออวิชามากเลยไม่รู้ว่าผิดอะไรก็เลยไม่ได้จะยอมรับผิดด้วยโมหะนี้โอ้สติปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรพอเราไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วมันจะไปแก้ยังไง
1: คือ
0: สมมติเรารู้ว่าเราผิดอะไรแต่เราไม่ยอมรับมันยังแก้ง่ายกว่าคุณก็ไปแก้ฮีโร่ตะปาใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงไหน พวกมันก็จะยากแต่คืออย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาผิดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เขาไม่ยอมรับผิดเพราะเขาไม่รู้เฮ้ยเราเป็นกัลยาณมิตรเขาได้เราก็บอกเขาว่าไอ้คุณตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้คุณประมาทแล้วนะที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ชี้แจงกันได้ช่วยบอกได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเกิดขึ้นเองเป็นอย่างนี้เนี่ยคือนี่แหละก็จึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนอยู่ที่มืดสนิทเลยแล้วก็มีคนจุดไฟไว้ตรงทางแยกเดี๋ยวว่าอันเนี้ยให้เปิดไฟไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปให้มันถูกทางเดี๋ยวติดป้ายเอาไว้เดี๋ยวหรือบอกทางกับคนหลงทางว่าโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนน่ะโอ้ฉันคิดว่าทางนี้มันจะไปทางที่ถูกต้องได้แต่ไม่รู้เลยเดินมาตั้งนานที่ถูกไปทางนู้นคนละทางกันโอ้เขาอุตส่าห์บอกโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยเราก็จึงต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราไม่ได้ยอมรับความผิดหมายถึงเราไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเราก็จะรู้ได้แต่หมายความว่าเราจะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้สำคัญนะคุณเดชเพราะว่ามันเป็นการยอมรับเรายอมรับนี่คือคุณมีปัญญานะอย่างเช่นเรื่องของทุกเนี่ยที่ท่านให้บอกว่ากำหนดรู้ในอริยสัจ4นะกิจที่ต้องทำในอริยสัจแต่ละข้อ4ข้อไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นพุทธพจน์บทแรกเลยในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยที่บอกว่าทุกต้องรับรู้ทุกนี่ก็คือขันธ์5สมุทัยคือตัณหาต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้แจ้งในขณะที่มรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทำให้มากๆต้องทำให้เจริญที่ว่าทุกหมายถึงขันธ์5ต้องยอมรับเนี่ยก็คือกำหนดรู้ตรงนี้แหละคุณต้องกำหนดรู้คุณต้องยอมรับมันคุณต้องรู้ว่าอ๋อเรามีปัญหาข้อนี้ไอ้ความที่เรายอมรับความผิดพลาดในที่นี้คือปัญหาใช่ไหมความทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยคือปัญหาทุกข์เนี่ยคือความผิดพลาดนะที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเฮ้ยเรายอมรับว่าอันนี้คือทุกข์นะบูมเลยโอ้โหนี่คือคุณมีปัญญาแล้วเลยเนี่ยเออหรือมีข้อที่เราต้องแก้ไขอยู่โอ้นี่ดีมากๆเลยปัญญาเกิดแล้วนะพอเรายอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรในที่นี้คือคุณรับรู้เรื่องทุกข์คุณยอมรับทุกข์คุณอยู่กับทุกข์ได้นะอยู่กับปัญหาได้โดยไม่เป็นปัญหาพอเรายอมรับว่านี้เป็นปัญหาปุ๊บคุณก็จะเจริญมรรค8ไปในอัตโนมัติทันทีมันจะเห็นด้วยปัญญาเลยว่าโอเคฉันแก้ไขตรงนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับปัญหาได้โดยคือเพราะว่าทางแก้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วเลยป
1: ั
0: ญหานั้นก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปใช่ไหมความผิดพลาดนั้นก็จะถูกแก้ไขให้เป็นทางออกขึ้นมาได้นาทีนั้นความผิดพลาดนี่นะในที่นี้เรากำลังพูดถึงโดยใช้ศัพท์กรรมทุกมาแทนเลยอยู่กับทุกโดยไม่ทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนจากเช่นคุณไม่มีเงินคุณต้องมีเงินคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราให้เกิดปัญญาในการที่อยู่ความที่ว่าฉันมีเงินเท่านี้ฉันก็แฮปปี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันเจ็บให้ได้ป่วยอยู่ฉันต้องหายเท่านั้นสิ่งที่ดีก็เป็นไม่ใช่แต่เป็นการแก้ปัญหาที่จิตของเราว่าโอเคฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฉันก็แฮปปี้ได้เป็นผาสุกได้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้ามันจึงสุดยอดตรงนี้เองเป็นใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าคนนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงคนนี้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเพ่งคนอื่นแต่ย้อนกลับเข้ามาดูตัวของเราเองใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์
0: บาปไม่บาป
1: สำหรับคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับจริงๆอ่ะคือแบบจะแถไปอ่ะฉันไม่รับอ่ะอย่างเงี้ย ขาเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ต้องไล่มาตั้งแต่ที่อธิบายมาสักครู่อันข้อแรกก่อนฮีริโอตปะใช่ไหมถ
1: ้
0: าคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณก็ไม่ยอมรับผิดนั่นก็คือไม่มีฮีริโอตปะโอ้ยบาปแน่นอนเพราะฮีริโอตปะมันเป็นบุญไงพอเราปฏิเสธบุญบาปมันก็เกิดใช่ไหมล่ะเป็นบาปแน่หรือกรณีที่สองเราไม่ยอมรับผิดเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรไม่เห็นว่านี่มันจะเป็นถูกยังไงหรือผิดยังไงอันนี้โมหะเลยเอาโมหะก็บาปแน่นอนแล้วเพราะโมหะเป็นส่วนของราคะนะทำจิตใจเราให้เศร้าหมองให้มืดมัวก็บาปอยู่แล้ว
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นว่าเอ้ยเขามีบาปอยู่นะนี่นะในเคสที่ว่าเขาไม่ยอมรับผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาไม่รู้ความจริงหรือเขาไม่มีเรือตปาเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเขามีข้อนี้อยู่คือยังไม่เหนือบาปไปได้คือยังจมอยู่ในบาปอยู่อะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันมันไม่ดีตรงนี้นะคุณเริ่มเหนือบาปละมาทางบุญละมาทางบุญละแต่ก็ยังไม่เหนือบุญไม่เหนือบาปนะก็ต้องทางบุญต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเหนือบุญเหนือบาปได้นั้นถึงจะดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นใครที่เขายังมีบาปอยู่เราก็จึงไปช่วยแนะนำให้เขาว่าทางพ้นจากบาปตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคำสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละว่าเอ้ยทางที่ถูกไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้นจุดติดไฟไว้ให้จะได้เห็นทางเราก็อาจจะช่วยบอกในเคสที่จะให้เขาเปลี่ยนจากบาปนั้นให้เป็นบุญและให้อยู่เหนือจากบุญไปให้ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพยายามทำตัวเราหรือทำจิตเราให้เหนือบุญเหนือบาปให้ได้นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอริยบุคคลซะก็จะมองเห็นโลกในทางที่เหมือนกับเห็นตามความเป็นจริงอ่ะเจ้าค่ะชีวิตเราก็จะดีขึ้นเป็นมงคลขึ้นนะเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการจะถามได้อีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคิดว่ามันทันสมัยมากเลยโยมว่านะเจ้าค่ะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าจะลงรูปของเราเองตามโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็มีคำถามมาบอกว่าการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยเจ้าค่ะมันจะมีปัญหามีบาปเบิกอะไรไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเป็นการมุสาไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ตามคุณถึงว่าการใช้แอปแต่งรูปจะถือว่ามุสาหรือไม
1: ่
0: เอาสเปคของคำว่ามุสานี่ซะก่อนนะว่ามีวิธีการวัดอย่างไรคือก็จะบอกว่าเห็นแต่บอกว่าไม่เห็น
1: บอกไม่เห็น
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเท่านั้นเองคิดบอกไม่ได้คิดไม่คิดบอกว่าคิดอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือการมุสาทีนี้เราใช้แอปแต่งรูปมันก็เหมือนเราแต่งหน้าออกข้างนอกอ่ะก็เหมือนคุณใส่เสื้อผ้าออกข้างนอกอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแต่งบ้างเพราะฉะนั้นการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุสาหรอกคุณใจแต่อยู่ที่ว่าเอารูปที่แต่งแล้วนั่นแหละเอาไปทำอะไรแล้วรูปที่แต่งแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรมันต้องการหลอกให้เขาเสียเงินหรือหลอกให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนี่เจตนาตรงนี้ต่างหากที่ว่าถือเป็นการโกหกหลดลำพังเพียงการแต่งรูปให้มันดูดีเหมาะสมมันไม่ใช่การมุสาแต่อยู่ที่ว่าเอารูปนี้นะไปทำแล้วให้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสองฝ่ายไหมหรือเอารูปที่เกิดขึ้นนี้ไปในกระบวนการของให้คนอื่นเข้าใจผิดไหม
1: ไปใช้ทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่เอาไปใช้ทำอะไรนี่ที่ว่าให้เกิดการเบียดเบียนหรือเอาไปให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปและยกตัวอย่างเช่นว่าตัดต่อรูปชนิดที่แบบว่าเอามีดไปใส่ในมือที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อแล้วให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยไปฆ่ากันสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้หมูสาแน่นอน
1: บาปแน่นอน
0: แต่งให้มันดูเนียนๆแต่งสีแต่งอะไรมันแต่งได้นะก็ต้องพิจารณาตรงนี้นะการที่นำเอาไปใช้แล้วก็พูดถึงเจตนาของผู้ทำนั่นเองนั่นเจ้าปัง
1: เจ้าค่ะถ้าเราจะแต่งเพื่อให้เราดูสวยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปทำร้ายคนอื่นแหละแต่ว่า อยากเห็นให้เรารูปของเราดูดีนิดนึงนี่ก็ไม่ถือว่าจะโกง
0: ไม่ผ
1: ิ
0: ดศ
1: ี
0: ล
1: บาปมาก
0: ไม่ผิดศีลไม่เป็นงานมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ได้มองว่าแบบแต่งเพื่อให้ดูแบบสวยผิดปกติแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสมมติเราพูดถึงแอปหาคู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ปลอมๆลงไปเลยอ่ะให้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุสาไงอันนี้คือเจตนาไม่ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนั้นไม่ถูกเป็นเรียกผิดศีลแต่ว่าก็ถ้าแต่งให้มันดูดีเฉยๆมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นการมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตหลายๆข้อที่คันซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังการตอบปัญหาธรรมะจากพระอาจารย์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าหากว่ามีคำถามอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เขียนมาได้ตลอดเวลาทั้งในทาง Facebook Fanpage ของทางรายการธรรมรับอรุณหรือว่าจะเขียนเข้ามาในเว็บไซต์ปัญญา .orgก็ได้เช่นเดียวกันส่งไปที่มูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้านเป็นผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
14: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 11,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
15: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ๆถูก
1: เพราะว่าผมไม่ได้มาจัดข่าวยามเช้าโอ้โหเป็นเดือนแล้วอะ
0: เดือนนึงจะเจอกันแค่ครั้งเดียวเน
1: า
0: ะไม่เจอด้วย
1: จริงแต่ว่าครั้งนี้คือคุณพิยาพรแบบว่าเรียกว่าจะต้องไปที่อื่นละนะครับก็ขอมาเจอสักนิดนึงหน่อย ในช่วงเช้าจากปกติที่เราจะเจอกันช่วงเย็นนะ
0: คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วลากยาวไปถึงวันอังคารหน้าดิฉันเมานะ
1: งงนะคือยึดรายการนะคุณพิยาพรอ่ะ
0: มาเจอคุณผู้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
1: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz AM 819ด้วยนะครับแล้วก็สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึงผ่านทางหอกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามรายการข่าวยามเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีตีคล้องร้องข่าวนะครับมาเป่าประกาศเรียกว่าเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางหอกระจายข่าวน
0: ะ
1: ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่แฟนเพจสถานข่าวยามเช้านะครับและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารนะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นนะคะวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนไหมจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะคะตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตกันที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่10วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
1: ้
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะค่ะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยแหละยังไงขอให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและจะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มอันนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคือถือว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยแหละค่ะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ให้ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะ
1: ครับ
0: ตามได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการแจ้งเตือนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะนี่เป็นการอัปเดตประกาศฉบับที่2นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฝนฟ้าคะนองกันต่อนะครับที่ในส่วนของเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีนาทีระทึกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนีโอลหม่านเลยคุณพิทยาพรนะครับน้ำป่าไหลหลากกระทันหันนะครับเข้ามาที่น้ำตกแม่สานะครับแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนในน้ำตกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีการนำเสนอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เป็นนาทีระทึกนะครับสำหรับในส่วนของน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันครับจนทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยพากันหนีเอาตัวรอดนะครับหลังจากที่ว่ามีมวลน้ำป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลมาตามน้ำตกนะครับเจ้าที่ก็มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ทำให้หนีขึ้นมาได้ทันแบบบุดหวิดนะครับโชคดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปที่เห็นมาเนี่ยโอ้โหพี่พอดูสิน้ำไหลแรงนะ
0: แรงมากน่ากลัวน้ำแบบน
1: ี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับ บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทันนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับไม่เกิดขึ้นเร็วมากจนเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีการสั่งปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะส่วนอัปเดตหน่อยแม้ที่เกาะสุมาตราแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งปภ.ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะคะหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้บ้านเรารับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับไทยแต่เราต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ช่วง 17:54 เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.4 ความลึก158กิโลเมตรบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะคะถือว่าห่างจากประเทศไทยก็ประมาณ 1,208 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันนะคะเป็นขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่

0: เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีโอกาสได้ไปทําภารกิจนะครับที่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลําโพงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าสานต่อดําเนินการในเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกก
1: ็
0: คือจะมีการมอบในส่วนของหัวใจเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการในการบริจาคนะครับแล้วก็ได้รับไปใช้ก็เมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของหัวลำโพงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานเป็นพิธีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเนี่ยมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการเดินไปยังบริเวณบูธของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็มีคุณอนุชาจันพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้คุกเข่าคือภาพเนี่ยคือคุกเข่าลงไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยก็คือเรียกว่ารีบพยุงตัวขึ้นมา
1: ก็ตกใจก็เออรีบไปพยุงตัวขึ้นมา
0: ครับแล้วก็มีการสวมกอดกับทางคุณอนุชาไปนะครับหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆลงไปเหมือนจะกราบท่านนายกแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุชาก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับว่าคุณอนุชาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและก็ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของคุณอนุทินที่ได้มีการบินนำเพื่อมาส่งมอบหัวใจให้นะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคือคุณอนุชาเล่าว่ามีพายุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บินขึ้นเพื่อนำหัวใจเนี่ยไปให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาขอบคุณคุณอนุทินซึ่งตนเองเนี่ยก็หาโอกาสเจอท่านนายกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้มาเจอในงานนี้พอดีก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ท่านนายกเนี่ยเคยเรียกว่าเป็นการสานต่อสำหรับหัวใจติดปีกเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นภารกิจหัวใจติดปีกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561นะครับเดินทางไปรับหัวใจจากที่อุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการโอบไหล่แล้วก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่าขอให้รักสาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกนะครับก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าประทับใจนะเห็นภาพแล้วก็ประทับใจเพราะว่า1ชีวิตของคนได้ต่อจากการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า
1: เป็นเรื่องราวความประทับใจ
0: ความประทับใจผมเห็นผมยังรู้สึกว่ามันปลื้มปิ่มตา
1: คุณฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรูปภาพได้นะคะแล้วก็คุณอนนท์เนี่ยเขาอัปเดตไว้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีภาพบรรยากาศที่ทางด้านของคนที่ได้รับก็คือคุณอนุชา
0: ครับ
1: ก็ไปก้มหมายถึงว่าขอบคุณแหละนะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยต่อชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในช่วงของปี2561ที่นำหัวใจนะนำขึ้นเครื่องบิน
0: บ
1: แล้วนี่มีพายุฝนจริงๆมีรูปภาพยืนยันนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
0: ก็คือเป็นภารกิจที่ทำมาตั้งแต่ปี2557นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ท่านยกก็ยังเดินหน้าในเรื่องของภารกิจนี้อยู่นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเยียวยาดูแลประชาชนกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้านี้ครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการไปร่วมงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปพูดถึงไปสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ครบเทอมไห
0: ม
1: มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมาซักฟอกกันอีกในสภา
0: ฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วนะ
1: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการบริหารประเทศแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจค่ะ
0: ค
1: โดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ครบวาระ4ปีค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยความกังวลหลักๆของรัฐบาลในขณะนี้เลยนะที่กังวลเลยตอนนี้คือเรื่องของการผลักดันเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะซึ่ง แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระแสเรียกร้องให้ต่อ

0: เฟสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางรัฐบาลก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการแล้วก็กรอบงบประมาณอย่างรอบคอบก่อนนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิย
1: ม
0: แต่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางด้านของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปีละ1ครั้งซึ่งรัฐบาลก็เคารพการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าติวอะไรเป็นพิเศษหรอกเนื่องจากว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจริงๆก็ทำงานอยู่แล้วคือถ้าถามอะไรก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบคำถามสภาได้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการอภิปรายไปได้ด้วยดีเพราะว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับท่านนายกก็ยังมีการมาตอบประเด็นกระแสข่าวของการหัวเลือกสว.นะครับที่ต้องบอกว่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะทำยังไงกันแน่นะครับที่คาดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องจัดงานรณรงค์ต่อต้านภัยออนไลน์เพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์โดยง่ายแต่ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างรอบคอบนอกจากนี้เองนะครับก็มีการถามในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบาลนะมีแต่คำว่ารัฐบาลของประชาชนซึ่งทุกฝ่ายทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมีเรื่องการดึงส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่างูเห่าเข้ามาเติมเสียงแต่อย่างใดยอมรับนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยย่อมอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ประเทศได้ดีนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพว่ามีท่านนายกอนุทินเนี่ยไปถ่ายรูปนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านจากพรรคเพื่อไทย
0: ก็คือคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณ
1: สมชายนะครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเพราะว่าทั้ง3ท่านรวมกับท่านนายกเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับของคุณเกียงกันตินันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินระบุว่าเป็นการพบกันเพื่อแสดงความเคารพและก็ทักทายกันตามปกติของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยกันนะครับซ
0: ึ่
1: งที่ผ่านมาก็พบปะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดและปัจจุบันเมื่อทำงานร่วมกันในรัฐบาลแล้วเนี่ยการพบปะกันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันนะครับพร้อมแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยหากว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนย่อมต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำประเทศท่านประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จก่อนจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มนะครับว่ามั่นใจอย่างที่คุณปริยาพรบอกก็คือ4ปีแน่นอน
0: อยากอยู่ครบเทอม
1: ครับแล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบตั๋วร่วมหลายคนรออยู่นะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: ผมก็รอ
0: การเดินทางใช่ทุกคนรอการเดินทางจะได้ไร้รอยต่อคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีรอยต่ออยู
1: ่ใช
0: ่คือแม้ว่าเราจะพูดว่าบัตรนั้นสามารถร่วมกันอันนี้ได้แต่บางทีพอไปจริงอ่ะเอ้าทำไมใช้ด้วยกันไม่ได
1: ้แล้วคิดเงินเยอะกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องก็คือเหมือนเรา
1: ไ
0: ปเริ่มใหม่ค่าแรกเข้าถูกต้องนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่2ทับ2569นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2568โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำกฎหมายลำดับรองหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็ กลในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบตัวร่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการเตรียมระบบบริหารจัดการรายได้แล้วก็การหารือกับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับสัมปทานเพื่อผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารร่วมนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าให้สามารถที่จะมีมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมเนี่ยคือใช้บริการได้ภายใน1มกราคม2570ถ้านับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6เดือน6เดือนที่จะถึงนี้ครึ่งปีหลัง คุณพิพัฒน์บอกว่าแนวทางสำคัญของมาตรการนี้คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตัวร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ครับ
0: โดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและสูงสุดต่อวันที่คุณจะต้องจ่ายเลยเนี่ยนะ45บาทต่อวันต่อเที่ยวนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของมาตรการค่ะสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนำต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยแล้วก็มาตรฐานระบบตัวร่วมด้วยและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือหลักๆลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันบางคนเนี่ยนะอย่างสมมติบ้านอยู่ทางแถวสีม่วงมาต่อสายสีน้ำเงินเงี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนกัน
1: อันนี้ยังดีที่แบบว่ามันสามารถต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของสายสีแดงที่อยู่บ้านเราเงี้ยนะครับมาต่อสีน้ำเงินพอมาต่อสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต้องไปฝั่งในส่วนของสายสีเขียวอีก
0: ไปต่อสีเขียวอีก
1: คือมันหลายบาทเป็นร้อยแล้วนะ
0: ถูก
1: ครับ
0: นี่แหละก็ระบบตัวร่วมนี่แหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ต้องเปลี่ยนเรื่องสายรถไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารแล้วเรื่องของการจราจรอาจจะดีขึ้นดิฉันคิดว่าถ้าดีขึ้นคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาระบบขนส่งดีๆอ่ะประชาชนแทบไม่ขับรถเลยนะน้อยมาก
1: คนก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตัวร่วมนี้เนี่ยแน่นอนยืนยันว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีบัตร EMV
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเป็นคนไทย 100%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นต่างชาติจะมาร่วมใช้ในโครงการระบบตัวร่วมเนี่ยอาจจะยังนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของคนไทยก่อนนะครับที่จะมาเรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็รัฐบาลก็จะได้สานต่อในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย
0: นะคร
1: ับแต่ก่อนจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทแต่ตอนนี้มีการปรับมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
0: แต่ระหว่างนี้ก็คือใช้ของโครงการไทยช่วยไทย
1: ผมก็ใช้อยู่เมื่อวานผมก็ม
0: าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือค่าโดยสารดิฉันเคยขึ้น45บาทก็จ่ายจริงแค่18บาทเอง
1: ประมาณนี้ผมขึ้นมาประมาณ10บาท40สตางค
0: ์
1: มาลงสถานี
0: ก็ใช้โครงการนี้ช่วยกันไปก่อน
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอในวันที่1มกราคม2570แล้วก็ในช่วงระหว่างนี้แหละก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นึงนะ
1: เ
0: ดี๋ยวรอฟังตีคองรองข่าววันนี้น่าจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เพราะว่าข่าวจริ งเน
1: า
0: ะคุณพฤกษ์ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเตร
1: ีย
0: มอัปเดตถือไม้ตีคองกำแน่นรอแล้วนะ
1: เอาไม้มาพร้อมตีคองละนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในส่วนของตีคองร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
0: จที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
0: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายกริดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายกริดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ แล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติแหละครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแล้วครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17 ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490โน่นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19สิงหาคม2569ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแหละครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อน และนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region อินโดนีเซียก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4:58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก ็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีค้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้าง
1: ร
0: เราพูดคุยติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะ
1: ค
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ใครที่คอมเมนต์แล้วแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็
1: นิดนึง
0: กดไลค์กดแชร์ทันนะคะตอนนี
1: ้
0: พี่คมสันสวัสดีค่ะจันทบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกแล้วครับ
1: ครับ
0: น้องชาตรีสวัสดีนะคะคุณทิพวรรณคุณวิวันดีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณเพนทิชา
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าค
1: ุ
0: ณสมัยสวัสดีนะคะ
1: ค
0: พ
1: ี่
0: กิติมาบอกฟังจากอำเภอพนมสุราษฎร์นะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะวันนี้ต้องแก้ข่าวเราบอกไปกับคุณพึกใช่ไหมวันน
1: ี้
0: มาเจอกับคุณปูบุญมา
1: น่าจะเป็นการสลับเวรกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับฟังข่าวสารชัดเจนครบถ้วนเหมือนเดิม
0: ค่ะพี่กิติมาขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนมัสการพระรุ่งด้วยค่ะพี่สุเทพนะคะแล้วก็คุณชัยนานะคะพี่สุพิชบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนๆนะคะฝนไม่ตก
1: ครับ
0: ค่ะพี่ธินกรสวัสดีค่ะคุณสุชินนะคะ
1: ครับ
0: คุณวุฒิชัดนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์น้องภูนสวัสดีค่ะบอกว่าสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับ
1: คือ
0: วิทยุยังไม่ตายจริงค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: คือไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ยังไงเข้ามาวิทยุก็ยังคงอยู่นะ
1: ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ายังไงก็ยังความมีคงความเป็นวิทยุอยู
0: ่ใช่นะคะพี่นงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ดีที่รับสูงพี่นรงพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: พี่บางออนเจ้ม้วยป่าโมกนะคะพ
1: ี่
0: ธนากรบอกอุทัยภาพเสียงชัดเจนครับขอบค
1: ุ
0: ณมากเลยนะคะ
1: ป้าวันดีทักทายมา
0: ป้าวันดีบอกเมื่อกี้เรียกพี
1: ่ไม่
0: เอาบอกว่า
1: เร
0: ียกป้าได้โอเคป้าจ้าโอเคได้เลย
1: อาวิพงษ์นเรศรับฟังอยู่นะครับคุณสมวงนะ
0: คุ
1: ณทองพูนบอกพลังเสียงอ่านข่าวเก่งมากทั้งสองท่านขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หลายท่านเลยนะโอ้โหคอมเมนต์เริ่มรัวแล้วนะ
0: ใช่พี่ทีมของเตยมาแล้วอ่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเลยนะคะต
1: ั
0: ้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: ไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่น
1: ๆที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.